0: 6ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเบนจามินบงซีนัทนิชชาวฝรั่งเศสมือ109ของโลกชนะรินสกี้ฮิจิกะตะคู่แข่งจากออสเตรเลียมือ85ของโลก6-1ทั้ง2เซตสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมมอบแนวทางรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซับซ้อนเพิ่มขึ้นกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 25,000 นายสัญญาจ้าง4ปีสิทธิประโยชน์สวัสดิการและโอกาสทางการศึกษาเพียบรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ดีเดย์10กันยานี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีลงพื้นที่ปานาเรยะลิงหารือการรับเหตุไม่สงบบูรณาการ3ฝ่ายสร้างพื้นที่ปลอดภัยรักษาชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนสสชายแดนใต้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการ2คณะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้คืนวันที่22ถึง24สิงหาคมรวมทั้งตรวจสอบกรณีวัยรุ่นในพื้นที่กล่าวหาถูกเฮลิคอปเตอร์ตรวจการของทหารยิงบาดเจ็บกรุงเทพมหานครตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างกวาดเศษคอนกรีตลงคลองพระโขนงพบว่าทำผิดจริงสำนักงานเขตวัฒนาสั่งปรับผู้รับจ้างตามกฎหมายในอัตราสูงสุดและให้เก็บกู้เศษวัสดุทันทีเนื่องจากมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดนัลด์ทรัมป์ระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหลังจาก CIA เยือนกรุงมอสโกน้ำหลากและโคลนถล่มทับผู้คนที่เนปาลมีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากกระทบต่อด่านจีหลงทิเบตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ได้ยินเสียงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนอกจากนี้ก็มีคุณมาศรัฐมนพักธนรัตน์ด้วยนะครับก็เป็นทีมงานของสถานีวิทยุนะครับคอยดูแลนะครับคุณฟังอยู่ทางเพจ Army Radio แล้วก็ทักทายไปยังคุณฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศด้วยครับ
0: ครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่งกำลังแรงใจให้กันนะครับเช้านี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงบ้านเรา
1: ครับ
0: ก็เพราะจากพี่เบิร์ดธงชัยนะ
1: ครับจริงๆแล้วเพลงนี้มีนัยยะนะคุณผู้ฟังครับก็คือว่าบ้านเราเนี่ยตามเพลงร้องเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: ไม่มีที่ไหนสงบสุขแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่จะสวยงามเหมือนบ้านเราอันนี้พูดในนามของคนที่คิดถึงบ้านนะครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยมีความสุขมากที่สุดแล้วในภาพรวมของเพลงนี้ก็หมายถึงประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะว่าจากสิ่งที่เราได้ติดตามกันมาเนี่ยนะฮะมีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติอาจารย์น้ำป่านะครับรอยต่อช่วงของทิเบตจีนกับเนปาลเนี่ยนะฮะก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างมากเนี่ยนะครับ
0: เห็นคลิปวิดีโอแล้วสะเทือนใจมากเลยนะ
1: ตอนแรกนึกว่าภาพ AI อาจารย
0: ์
1: ไม่ใช่นะฮะปรากฏว่าเป็นภาพจริงนะครับ
0: เหตุการณ์เมื่อวานนี้เองใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับก็ทางด้านของเนปาลเนี่ยเขาบอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเนี่ย157รายแล้วก็สูญหายกว่า400รายขณะที่ทางการจีนก็ระบุว่าในส่วนของทิเบตจีนเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิต3รายแต่ต้องติดตามการว่าเขาคิดว่ามากกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของผู้สูญหายเนี่ยอีกหลายร้อยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับนั่นก็คือในส่วนของรัฐพิหารที่อินเดียแล้วก็รัฐอุตตรประเทศนะครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่รอยต่อกับเนปาลแล้วก็มันเป็นพื้นที่ป่าภูเขาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้ำป่าที่อาจารย์บอกว่าอาจจะยังไม่มีการแจ้งเตือนหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นคนเนี่ยวิ่งต้องขออนุญาตนะครับใช้คำว่าวิ่งหนีตายก็ได้ไหมอาจารย์นะ
0: ฮ
1: ะเขาบอกว่าเกิดมาจากในส่วนของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วเนี่ยนะครับน้ำแข็งละลายบ่อยนะครับ
0: ก็
1: ทำให้เกิดในส่วนของภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะฮะก็ต้องส่งกำลังใจให้การคุณผู้ฟังครับ
0: ครับส่งกำลังใจไปถึงเนปาลส่งกำลังใจไปถวายพระคุณท่านนะจากไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ อยู่ในประเทศอินเดียเนปาลด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในยามนี้เชื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับก็คงจะกำลังชื่นชมยินดีนะครับกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เรียกว่าขั้นสูงเลยทีเดียวแหละนะครับกับน้องเนเน่รอยัลนะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นรอบสุดท้ายนะครับในเวทีอเมริกา Got Talent นะครับAmerica Got Talent 2026
1: ครับ
0: นะฮะด้วยการคว้าโกลเด้นบัสเซอร์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเด็กหญิงชาวไทยจากภูเก็ตไทยแลนด์นี่แหละนะครับมีความสามารถโอ้โหชนะใจชาวต่างชาติมากเลยเนี่ยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นำผ้าเขาเรียกอะไรผ้าซัมปิงเหรอฮะผ้าซัมปิงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ในการแต่งกายดั้งเดิมของคนไทยในภาคใต้ตอนล่างเป็นผ้าทอยกพิมพ์ลายทองแบบโบราณมาผูกคาดทับกางเกงโดยคาดทับบริเวณเอวเนี่ยนะครับลงจากเวทีก็ยกมือไหว้ทักทายคนไทยในอเมริกาที่ไปเชียร์ในกันโอ้โห
1: โอ้โหเรียกได้ว่ารับเสียงเชียร์แล้วก็ได้รับกำลังใจอย่างมากนะครับ16ปีเท่านั้นเองอาจารย์สาวน้อยมหัศจรรย
0: ์16ปีเราอยู่ที่ไหนกันนะ
1: โอ้เนี่ยนะครับโอ้ก็ดุมเชียร์น้องเนเน่นะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าผู้ที่ชนะในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยนะครับได้รับเงินรางวัลเนี่ย1ล้านเหรียญสหรัฐก็เมื่อสักครู่ฟังข่าวก็บอกว่า1ล้านเหรียญเนี่ยเขาตามกำหนดของเขาคือว่าคุณจะเลือกรับนะครับทั้งหมดเลยทีเดียวก็ได้หรือว่าจะเลือกรับเป็นเงินรายปีตลอด40ปีก็ได้เช่นเดียวกันนะ
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้เนี่ยนะฮะเอาร่วมเชียร์นะครับในช่วง
0: 40ปีเลยเหรอ
1: 40ปีอาจารย์เป็นเงินรายปีนะฮะแต่คิดว่าน่าจะมีการเฉลี่ยนะครับติดตามกันนะครับให้กำลังใจแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับถ้าพูดถึงความคึกคักภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับกองบัญชาการกองทัพบกในคุณผู้ฟังครับตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับตรงข้ามกับเวทีมวยราชดำเนินนะฮะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับคึกคักมากกว่าทุกๆวันอย่างที่บอกไปเนื่องจากเรามีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพภายในกองบัญชาการ

0: บกนะครับเป็นประธานในพิธีปิดครับ
1: ครับการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็นี่แหละฮะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะให้กำลังพลนะครับตลอดถึงผู้บังคับชาเองด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นการประสานสามัคคีนะครับมีน้ำใจนักกีฬามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเชื่อมความสัมพันธ์กำลังพลทุกระดับให้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพบกให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของความคืบหน้านะครับการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำหัวโต๊ะนะครับท่านเป็นประธานการประชุมในส่วนของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้มีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันได้โปรดเกล้าให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพครับ
1: และรัฐบาลก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและอย่างสมพระเกียรติด้วยนะครับทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานศาสนพิธีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนะครับที่ประชุมทั้งหมดก็มีการยืนร่วมกันถวายอาลัยนะครับเป็นระยะเวลา1นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีนะครับซึ่งในที่ประชุมเขามีมติเห็นชอบแนวทางการจัดเตรียมงานที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างพระเมรุแล้วก็ในส่วนของสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรแล้วก็เครื่องประกอบรวมถึงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานและก็การจัดการแสดงมหรสพการจัดแสดงนิทรรศการนะครับในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
1: ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้มีการประชุมเตรียมการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งนะครับกรมการปกครองก็ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนซักซ้อมแผนการดำเนินงานในมิติต่างๆและวางระบบบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตทั้งการจัดเตรียมสถานที่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรระบบการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศครับ
0: ครับก็มีการจัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับเพื่อให้การจัดพระราชพิธีดังกล่าวออกมาได้สมพระเกียรติสูงสุดเนี่ยนะครับไปดูนะครับคุณผู้ฟังกันต่อในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราลงกันไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าในช่วงของวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้นะครับทางด้านของพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับท่านพาคณะ

0: สื่อมวลชนจากกรุงเทพนี่แหละลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีการจัดเวทีสารเสวนานะครับสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขเขาก็เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของความเป็นอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆอย่างเช่นในด้านการศึกษาเนี่ยที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่มุ่งตอบโจทย์ตลาดแรงงานแล้วก็อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการรองรับอุตสาหกรรมการบินแล้วก็โลจิสติกที่จะมีการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ด้วยครับ
1: ส่วนเรื่องเหตุการณ์การก่อเหตุก่อกวนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกพื้นที่นำไปสู่ประเด็นการกล่าวอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังกลับจากการเข้าแคมป์เนี่ยนะครับโดยถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ของทหารขณะกำลังลาดตระเวนในคืนเกิดเหตุรวมถึงมีการกล่าวถึงชนิดอาวุธและอ้างว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ทหารโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวความมั่นคงนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สินในพื้นที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยืนหยัดหลักกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนและให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปครับ
0: ครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่มีคนกล่าวอ้างว่ามีการยิง M16 ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการระบุว่าเป็นนายทหารชั้นยศจ่าเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ออกแถลงการนะครับคุณฟังว่าในคืนดังกล่าวก็คือในคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะคืนวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการบินลาดตระเวนจริงนะครับแต่ว่าในเครื่องบินเนี่ยไม่มีกำลังพลคนไหนที่พกอาวุธประจำกายขึ้นไปนะฮะขณะเดียวกันบนอากาศยานหรือว่าบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตามที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้มีการชี้แจงนะครับก็คือมีทหารกำลังพลอยู่ทั้งหมด4นายแล้วก็ใน4นายนี้ไม่มีใครชั้นยศจ่านะครับ4นายเนี่ยนะครับมีทหารสัญญาบัตรเนี่ย3นายด้วยกัน
1: มีนักบินใช่ไหมฮะ
0: มีนักบินนะฮะมีนักบินผู้ช่วยแล้วก็ฝ่ายอำนวยการทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศเนี่ยนะครับแล้วก็อีก1นายเนี่ยเป็นนายทหารประทวนนะครับก็คือช่างเครื่องทำหน้าที่ดูความเรียบร้อยบนอากาศยานตามปกติซึ่งทั้งหน่วยยืนยันว่าไม่มีนายทหารชั้นยศจ่านะครับตามที่กล่าวอ้างอยู่บนอากาศยานในคืนวันนั้นเนี่ยนะครับก็อันนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นแต่งข่าวที่มาจากไหนก็ขอให้คุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ติดตามในติดตามข่าวสารจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้เพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันการเข้าใจที่คาดเคลื่อนแล้วก็ผิดพลาดหรือว่าการสร้างความตื่นตระหนกนั่นเองครับ
1: ครับทางด้านโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าวันเกิดเหตุมีความชุลมุนวุ่นวายนะครับด้วยมีเหตุเกิดพร้อมกันในหลายพื้นที่คืนดังกล่าวจึงถือว่าเป็นคืนที่มีสถานการณ์ความไม่ปกติสูงกว่าคืนทั่วไปมีความเคลื่อนไหวของคนจำนวนมากในพื้นที่บุคคลที่อยู่นอกบ้านเรือนในคืนเกิดเหตุคงจะต้องมีทั้งผู้ที่ก่อเหตุหรือกลุ่มแนวร่วมผู้สนับสนุนออกปฏิบัติการส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะมีบ้างที่อยู่นอกบ้านโดยเฉพาะตามแหล่งชุมชนแต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในบ้านเรือนเพราะเป็นช่วงเวลากลางคืนในแง่ของอาวุธในคืนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงมีการใช้อาวุธกระสุนวัตถุระเบิดถูกใช้กับพื้นที่หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในจุดที่เป็นประเด็นที่กล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้เท่านั้นครับ
0: ครับก็มีหลากหลายแง่มุมนะครับที่ท่านก็ได้มีการพูดถึงแล้วก็ในส่วนของสภาพแวดล้อมในพื้นที่นะท่านบอกว่ามันก็เอื้ออำนวยต่อการที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ย นะครับจะใช้ในการลักลอบหลบหนีอะไรไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนผลการสืบสวนสอบสวนจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องรอพิสูจน์ทางคดีตามพยานหลักฐานซึ่งปัจจุบันมีเพียงข้อมูลในพื้นที่ที่ยังคงมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่นะครับจะเร่งหาตัวคนในการกระทำความผิดในทุกๆเหตุการณ์เนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ในเวลาต่อไปครับ
1: ครับขอบคุณทุกท่านนะแวะเข้ามาชมในขณะนี้คุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิตยาบางกรวยคุณนิ่มจันทสิงห์เป็นต้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกหลายท่านคุณดวงรักหนองบัวล่างจากจันทบุรีด้วยนะครับหลายท่านก็ส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะที่ลาดตระเวนอยู่ตามแนวชายแดนสกัดกั้นการไหลบ่าของยาเสพติดเนี่ยนะฮะจากกลุ่มผู้โอ้โหไม่ได้รักประเทศเลยนะครับบางทีนำพาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วก็เป็นอันตรายต่อเยาวชนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ ในช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารราบที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากทำการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564บริเวณจุดตรวจโกดังผาหมีตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ตรวจรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันขับมาพร้อมกันนะฮะพบลักษณะท่าทางมีพิรุธจึงนำผู้ต้องหา3รายนะครับมาซักถามเพิ่มเติมพร้อมได้ขอตรวจโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับตรวจสอบก็พบว่ามีข้อมูลกำลังมีการสั่งซื้อยาเสพติดมีการติดต่อในการลักลอบขนย้ายยาเสพติดซึ่งเป็นภาพกระสอบอีกแล้วนะ
0: ครับ
1: เป็นกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายอยู่ในรถยนต์7ที่นั่งยี่ห้อโตโยต้าอเวนซ่าสีขาวนะครับหมายเลขทะเบียน4กพ8691กรุงเทพมหานครทะเบียนกรุงเทพด้วยนะฮะโดยที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมทั้งบูรณาการด้านการข่าวกับชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่2327หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่32ในการติดตามสกัดกั้นรถยนต์คันดังกล่าว
0: นี่นะครับกระสอบถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็ใส่อย่างอื่นนี่ก็ต้องโดนจับเนี่ยนะครับ
1: นั่นสิครับ
0: ฮะนี่นะครับต้องตั้งสติเลยอาจารย์ข่าวนี้นะครับเพราะว่าจับได้มหาศาลจริงๆคุณผู้ฟังครับช่วงเวลา 15:00 นบ่าย 3:00 นเนี่ยนะครับเขามีการตรวจค้นรถกระบะคันหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาไปตรวจสอบพบทั้งหมดเนี่ย15กระสอบดัดแปลงด้วยกัน
1: หรือว่ารถ Avanza คันนี
0: ้เนี่ยนะฮะ
1: รถคันนี้นะ
0: นี่นะครับ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยนะก็ไปตรวจสอบอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับเจอ15กระสอบดัดแปลงด้วยกันเนี่ยนะฮะ2ล้าน8แสนกว่าเม็ดยาบ้า
1: ครับ
0: นะฮะรวบเป็นที่เรียบร้อยจับกุมนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ย18:00 นนะครับเขาก็ไปมีการลาดตระเวนจับกุมกันได้อีกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเคตามีนเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของยาเสพติดประเภทอื่นๆเขาบอกว่าจับได้อีกรวมเนี่ย200น้ำหนักรวมนะครับ260กิโลกรัมด้วยกันครับ
1: ครับก็ท่านผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองจึงมอบให้รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อที่จะได้แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าวที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327ตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจากนั้นจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับในส่วนของกองกำลังผาเมืองเขามีการจับกุมยาเสพติดได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ290กว่าล้านเม็ดนะครับแล้วก็มียาเสพติดประเภทอื่นๆอีกจำนวนมากนะครับพบกลุ่มขบวนการที่มีการปะทะแล้วก็เสียชีวิตในรวมกว่า52ศพด้วยกันถ้ายาเสพติดจำนวนนี้มันทะลุทะลวงเข้ามาในพื้นที่ชั้นในเนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 50,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะไม่น้อยนะครับ แต่ว่ารวบได้ทั้งหมดแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
1: ครับวันนี้เป็นวันสถาปนาของมณฑลทหารบกที่19ซึ่งอยู่ที่ค่ายสุรสิงหนาถตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วครับเป็นหน่วยงานที่เป็นอยู่ส่วนภูมิภาคที่สำคัญของกองทัพบกนะครับขึ้นตรงการบังคับบัญชาแล้วก็เป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่1นะครับก็ดูแลในโซนชายแดนกัมพูชานะครับเนี่ยนะฮะก็วันนี้ก็คงจะมีการทำบุญวันสถาปนากัน
0: 57ปีแห่งความสง่างามนะครับปัจจุบันมีทางด้านของพลตรีถนัดพูลนายมนะครับดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมณฑลทหารบกที่19เนี่ยได้มีการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จในภารกิจที่รับผิดชอบสนองภารกิจของกองทัพบกตามแนวทางผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เขาพร้อมเดินหน้าด้วยอาจารย
1: ์
0: นะครับในการพัฒนาการดำเนินงานต่างๆทุกมิติเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่จะร่วมกันพัฒนากองทัพสู่ความนำสมัยต่อไปนั่นเองครับ
1: ครับเห็นว่าวันนี้จะมีการประดับยศ
0: ครับ
1: ว่าที่ร้อยตรี
0: ว่าที่ร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นปีที่5
1: เมื่อวานมีการซ้อม
0: ถูกต้องครับ
1: เรียบร้อยแล้ววันนี้ช่วงเวลาไหน
0: น่าจะเป็นช่วงบ่าย
1: ช่วงบ่ายนะ
0: ครับ
1: ถ้า ยังไงนะครับน้องๆทุกๆคนที่ไปประดับนะครับและครอบครัวก็คงจะได้มีการถ่ายภาพ
0: ใช่ครับ
1: นะครับให้เพื่อนๆให้น้องๆนะครับได้เห็นกันด้วยว่านี่คือพี่ที่มาศึกษาเป็นนักศึกษาวิชาทหารจบเรียบร้อยเป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศแล้วก็ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: ครับ
1: สุธีสุขสากล
0: ผมณัฐธาจันทรังสีลาแล้วนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับด้วยม
2: ือจบการเสนอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: สวัสดีครับผมอินจากกาสินครับ
3: ผมองศาธิทัศน์ครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
6: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชดายรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.
3: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐจอดเรือพักจอดเรือพักฟื้นหลังจากจบภารกิจยาว 5,000 คนคาดว่าเงินสะพัด15ล้านและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1นี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Bee Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อลด300เพื่อคน
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรรมธิการความมั่นคงสภาเรียก6หน่วยงานด้านความมั่นคงให้ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรถไฟแห่งประเทศไทยนัดหารือบริษัทในเครือ CP ปมเลิกสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและยุติการเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกทหารเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีขณะที่รัฐสภากรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและผู้บัญชาการระบบภูธรภาค9รวมทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนเวลา 9:30 นผู้เสียหายจากกรณีข้อมูลคาดเคลื่อนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมและทางรัฐจะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ทางกรรมธิการได้เชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยนัดหารือกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือ CP ซึ่งทางบริษัทดังกล่าวนั้นได้แจ้งขอสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรวมทั้งขอยกเลิกข้อตกลงการบริหารและการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถในวันที่30กันยายนนี้โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำเป้าหมายสำคัญคือให้โครงการเดินหน้าต่อได้รัฐไม่เสียประโยชน์และต้องไม่กระทบกับประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: พัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากมีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเตรียมเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางทั้งนี้นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าเมืองพัทยาพร้อมจะดูแลความปลอดภัยและรองรับกำลังพลที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนโดยคาดว่าหากทหารราว 5,000 นายเข้ามาใช้จ่ายในพื้นที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆโดยคาดว่ากำลังพลอาจจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนและอาจสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ได้อย่างน้อย 5 ถึง 15 ล้านบาท
6: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
3: ่ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาร
4: สวัสดีครับต้อนรับผู้ฟังนะครับเข้าสู่แชร์
5: ข
4: ่
5: าวเช้า
4: ข่าวเช้าสวัสดีพี่เช้าครับ
6: สว
4: ั
6: สดีครับ
4: สวัสดีมะตูมด้วย
5: สวัสดีครับพี่ฟู
6: ดโอ้ยเก้าอี้ใหม่สุดยอดเลย
4: เออทำไมมีของพี่เช้าคนเดียวอ่ะ
6: อะไรนะฮะ
4: ทำไมเก้าอี้ใหม่เป็นของพี่เช้าคนเดียวอ่ะ
6: ก็พี่เนี่ยไง
4: มันเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพเหรอพี่กวง
6: อ
4: ่
6: ะฮะ
4: อ
6: ๋
4: อ
6: ใช่มีนวดในตัว
4: เขาได้เล็งเห็นแล้วว่าในบรรดาเราทั้ง3คนในตอนนี้เขาดูเป็นห่วงป่ะไอ้เหี้ย
6: มันนี่เหี้ยเหมือนกันนะ
4: ชอบเข้าไอ้เหี้ยเหมือนกันนะ
6: เ
4: หมือนเหี้ยกำลังจะแคสเกมเลยอ่ะ
6: เออต้องเลย
4: เออสบายไหมสบายไหม
6: สบายนี่มีที่รองหัวด้วย
4: เออจริง
6: ใช
7: ่จัดหลับ
6: ถูกต้องนะ
4: ของเราไม่มีเนาะ
6: บุรีจัดเด็กให้เฮียเลย
4: เฮ้ย
6: เฮ้ย
4: โอ้โห
6: เป็นไง
4: โซเหมือนป๋า
6: โซเหมือนป๋า
4: โอ้ยนี่เขายังไม่ได้แกะป้ายราคาเลยนะ
6: ถูกต้อง
7: อันนี้เขามาให้ลองอ่ะมาให้ลอง

0: อี้นวดเนอะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เออ
1: ไม่แค่นี้ก็จะหลับแค่นี้ก็จะหลับกันอยู่แล้วไม่ต้องนวด
0: เดี๋ยวนี้เราต้องเราจัดรายการกัน 2-3 ชั่วโมงไงดีเจอ่ะก
1: ็
0: จะแบบตึงคอบ่าไหล
1: ่ถูกต้อง
0: เออ
1: เดี๋ยวนี้มีอะไรมาให้เฮียเซนเนี่ยเฮียเซนได้ไม่มี
0: รบกวนเฮียดึงไมค์ใกล้ๆปากนิดน
1: ึ
0: ง
1: นะฮะอ๋อโทษๆนั่งสบายไ
0: หมเออ
1: แล้วนั่งสบายจริงๆนะ
0: สบายไหม
1: เออพูดลองนั่งดิลองดูลองดูลองดู
0: เมื่อกี้ผมลองเทสแล้ว
1: เออไง
0: เออว่ะ
1: เป็นไง
0: พอมันมีที่พักหัวแล้วมันสบายเนาะ
1: สบาย
0: เนาะ
1: ใช่อ
2: ันนี้พวกคุณมาทำงานหรือพวกคุณมาพักผ่อนผมอยากรู้
1: ก็ต้องอัปเดตกันหน่อยมาดู
0: เออเก้าอี้ซีคุณฟังบอกเก้าอี้ CEO ใช่เลย
1: ถูกต้องนะครับผม The Cat Game เลยนี
0: ้
1: GTA
0: ซึ่งเก้าอี้แดงตัวนี้เนี่ยนะครับคุณฟังถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเปิดประมูล
1: ถูกต้อง
0: เป็นเก้าอี้ที่ผ่านการนั่งโดยดีเจชื่อดังและศิลปินชื่อดังมาแล้วเยอะแยะมากมาย
1: นับไม่ถ้วน
2: เมื่อวานซาวเวอร์เรนนั่งนะ
0: ซาวเวอร์เรน
2: ซาวเวอร์เรน
0: ซาวเวอร์เรน
1: นะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยมา
0: น้องแบมแบมกันพี่มุกก็เคยนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้ว
1: ถูกต้องนี่นิว
2: อ๋อเหรอเคยนั่ง
1: นิวก็เคยแล้ว
2: ตัวนี้เลยเหรอ
3: ตัวไหน
1: ตัวนี้เลย
3: แบมแบมก็นั่งแต่มัน
2: แต่สับไม่ใช่เรากำลังพูดถึงตัวนี้ที่เพิ่งมาแบม
0: ไม่ตัวนี้สิ
2: อ๋อถ้าตัวนี้โอ้อันนี้ระดับแบบไหนมาหมดแล้วแจ็คทรงแจ็คสัน
0: เพราะว่า
2: แบมแบม
0: เดี๋ยวเก้าอี้ใหม่มาเก้าอี้แดงก็จะต้องแบบโดนรีไทร์ไง
2: อ๋อนี่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดมันผ่านโปรหมายถึงว่าถ้าเกิดเราโอเคกับเก้าอี้เซตนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนหมดทั้งห้อง
0: ใช่
2: อ๋อหมายถึงว่าตุงก็ได้ด้วย
0: คุณลองนั่งไหม
2: ผมนั่งไปแล้วเมื่อวานกับ Sovereign
0: เก้าอี้มีตัวเดียว
2: ก็สลับกันนะ
0: อ๋อสลับกันนะ
2: ทำไมอ่ะคนมันชอบกัน
0: เฮ้ย
2: เฮ้ยตื่น
0: จัดรายการก่อน
1: แป๊บเดียวเองอ่ะ
0: ไม่น่าเวิร์ก
2: เก้าอี้ดูดวิญญาณหรอ
0: พี่เปิ้ลเก้าอี้ไม่น่าเวิร์กแล้ว
1: แป๊บเดียวเองอ่ะ
0: เออผ่านไปไม่ถึง2นาทีพี่ชาวหลับแล้วอ่ะ
1: เออน่าถูกต้องแหละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราห้องนู้นน่าจะมีพี่เป้น่าจะได้แล้วเรียบร้อย
2: ก็จะได้ลองทุกห้อง
1: ลองทุกห้อง
0: ห้องละตัวอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องห้องละตัวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อย
0: ๆสบายเนาะ
1: สบายสบาย
0: แต่ต้องเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: สีพี่ว่าสีสดๆก็ดีนะ
0: เหรอ
1: เออสีดำก็สวยสีสดๆก็ดี
0: พักเรื่องเก้าอี้แล้วไปเรื่องข่าวกันดีกว่า
1: ครับผม
0: นะคุณผู้ฟัง
1: ฮะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ส่งข้อความมาพูดคุยได้วันนี้ครบทั่วนะฮะนะครับมาครบเลยทีเดียวนะชาฟุตตูมนะครับ
0: ใช่ครับแฉข่าวเช้านานๆฟูลทีมฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอยู่กับเรายาว
1: ๆ2ชั่วโมงเต็มวันนี้
0: จนถึง10โมงนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ฮะ
0: คุณดูเหนื่อยๆอ่ะคุณมาตู
2: ้เหนื่อยครับ
0: ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น
2: ผมว่าจะโรงพยาบาลไงผมก็จะแบบ
0: ฮะคุณเข้านานแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ไงก็ออกมาไม่ถึงแบบไม่ถึง 3-4 วันน
1: ี่สรุปแล้วเป็นอะไรมาตู
2: ้ภูมิตกปกติ
1: พักผ่อนน้อย
2: กินน้ำน้อยเลือดเหนียวอยู่รักษาตัวเอง
1: แล้วที่ใส่เดลิวงนางนี่คือวันอะไรบ้างอ่ะ
2: ไอ้นี่ไงข้าวดันเรื่องหัวใจไงว่าผิดปกติหรือเปล
1: ่
2: า
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ก็คือ1 2 3 4นี่คือหัวใจอย่างเดียวเลยอ่ะ
2: ใช่ตรงข้างบนอ่ะหัวใจอย่างเดียว
1: อ๋อเหรอคือ
0: หมายความว่าคือแบบต่อไปคุณต้องทำงานน้อยลงอะไรใช่ไหม
2: ไม่ มันไม่ได้เกี่ยวกับทำงานน้อยลงผมต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการไม่มีเพื่อนร่วมงานมากลั่นแกล้งอันนี้มันคือสำคัญหมอบอก
1: ต้องพักผ่อนให้มากขึ้นแต่ทำงานอาจจะแบบว่าเท่าเดิมหรือมากขึ้นก็ได้
2: โชคดีตอนนี้ตลาดเลยพักพรุ่งนี้เปิดกองแล้วนะครับโซเชียลวอร์ริเออร์ซ
1: ีนี่ไงนะ
0: ฮ
1: ะเปิดกองอีกแล้ว
0: ลูกค้าเข้าได้แล้วครับ
1: ครับเดียว
0: ครับต้องพักผ่อนบ้างนะเป็นห่วงสุขภาพ
2: ไม่เป็นไรขอบคุณมากเก็บความหวังดีของคุณไว้ได้เลยขอบคุณมากจริงๆคุณพุท
0: ธรบกวนอัปเดตข่าวหน่อยฮะ
2: ได้เลยครับขออนุญาตอัปเดตเลยนะ
0: ครับ
2: ก็ในเรื่องของพี่เรย์แมคโดนัลด์ละกันเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นบรรยากาศพิธีเรียกว่าชาปนกิจเนาะการส่งพี่เรย์ครั้งสุดท้ายกับแฟนแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พี่น้องในวงการแล้วก็แฟนคลับนะครับมีการแสดงความอาลัยร่วมส่งคุณเรย์แมคโดนัลด์ครั้งสุดท้ายกันในบรรยากาศพิธีศพของคุณเรย์แมคโดนัลด์เมื่อวันสุดท้ายที่วัดยางพระอารามหลวงครอบครัวได้เคลื่อนลงศพขึ้นสู่พระเมรุนะครับเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจโดยก่อนเริ่มพิธีในเวลา 17:00 น.ครับมีการเปิดรายการTeen Talkซึ่งเป็นรายการแจ้งเกิดของคุณเรย์ในยุค 90แล้วก็รายการเร่ร่อนนะครับซึ่งเป็นรายการของคุณเรย์เองด้วยการแล้วก็ตามด้วยการเปิดบทเพลงที่คุณเรย์ชื่นชอบแล้วก็เพื่อร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยซึ่งสำหรับงานในครั้งนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมวงการเท่านั้นแต่ก็ยังคงมีแฟนคลับมาร่วมส่งคุณเรย์เป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการนำรถสีส้มคันโปรดที่เรย์เนี่ยใช้เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมาจัดแสดงภายในงานด้วยรวมถึงจัดพื้นที่ไว้ให้แฟนคลับเนี่ยได้เขียนข้อความไว้อาลัยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีภาพออกมาแล้วเยอะมากๆเลยกับเพื่อนสนิทแล้วก็คนในวงการบันเทิงร่วมอาลัยวางดอกไม้จันทร์ส่งคุณเรย์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับอาทิเช่นแบบคุณชาคริตแย้มนานเนาะเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่โอ้โหเด็กๆเลย
0: 40ปีนะ
2: ใช่คุณลิโอพุทธต้าบาร์บี้แก๊งเขานะฮะคุณเต้ยจรินพรคุณแมทธิวดีนคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมคุณวุ้นเส้นพอล่าเทเลอร์เจษฎาปานโตอัดอัศดาเทดดี้ไอเฟลสุนารีราชสีมาคุณดุ๊กพานุเด

0: นะครับคุณอีทวงฟลายก้อยรัชวินตูนบอดี้สแลมแล้วก็อีกมากมายนับไม่ถ้วนเลย
1: พี่แท่งก็ไปด้วย
0: ใช่ซึ่งคุณชาคริตนะครับก็พี่แท่งนี่เห็นคลิปไวรัลมากตอนนี้ด้วยพ
1: ี่
0: ตะโกนบายบายใช่ซึ่งพี่ชาคริตก็ไวรัลเหมือนกันก็คือแบบแบบโอ้โหปล่อยน้ำตามาเยอะเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็บอกเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
0: ใช่คือพี่คริสเขาได้บอกไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะสัมผัสได้เหมือนกันตลอดชีวิตเวลาที่อยู่ใกล้ๆเรย์นั่นก็คือความสบายใจการที่เราได้เห็นผู้ชายคนนี้เรย์เป็นคนตรงๆเป็นเสมือนญาติไม่เคยต้องระวังตัวเวลาอยู่กับเรย์การที่โตมากับเรย์กว่า40ปีในมุมของเพื่อนในมุมของครอบครัวได้เจอกันบ่อยแม้ตอนไม่ได้เจอกันแต่รับรู้ว่าเรย์เป็นอย่างไรทุกครั้งที่คุยกันก็จะมีเสียงหัวเราะมีการหยอกล้อเหมือนเพิ่งได้คุยกันเมื่อวานทุกคนจะได้สัมผัสว่าเขาเป็นคนที่มีแต่เสียงหัวเราะเชื่อว่าตนเองไม่ได้รับสัมผัสนี้แต่เพียงคนเดียวแต่ทุกคนที่อยู่ใกล้เรย์ในฐานะเพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วมงานเรย์สามารถทำให้เราทุกคนมีความสุขได้เช่นเดียวกัน
1: ครับผม
0: นะฮะนี่ก็เป็นคำพูดสุดท้ายของเพื่อนสนิทอย่างคุณชาคริต
1: นะครับนะครับ
0: ก็ทางแชร์ข่าวเช้าก็ขอแบบแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวแล้วก็ผลงานของพี่เรย์จะอยู่กับพวกเราแล้วก็ในใจของเราตลอดไปอยู่แล้ว
2: แล้วก็ส่งกำลังใจนะให้กับครอบครัวของพี่เรย์ด้วย
0: ครับ
2: นะครับ
0: มีภาพนึงที่เขาแชร์กันเยอะมากเลยอ่ะคือภาพที่ลูกพี่คริสกับลูกพี่เรย
1: ์น้องโพกับน้องมิก้า
0: คือเป็นภาพที่แบบน้องมิก้าแบบนั่งหน้าเศร้าๆแล้วน้องโพหันไปมองด้วยความห่วงใยเขาเหมือนแบบเหมือนเป็นมิตรภาพแบบจากรุ่นสู่รุ่นจากพ่อสู่ลูกอย่าง
1: น
0: ี้เลยนะฮะ
1: เมื่อวานนี้ก็มีการบนหน้าไฟนะฮะน้องมิก้ากับน้องคุณแม็กซ์เวลล์ก็เป็นน้องชายของเรย
0: ์ครับครับ
1: นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่เรย์แล้วก็พี่แหม่มด้วยภรรยาของพี่เรย์นะฮะนะครับหลังจากนี้ก็เขาเรียกว่ามันก็จะต้องสู่การฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: จริงๆพี่เลเป็นนักเดินทาง
1: ครับ
0: เนาะเราเชื่อว่าพี่เลก็เหมือนเดินทางไปอีกที่ที่หนึ่ง
1: เพิ่งเริ่มต้น
0: ใช่เพิ่งเริ่มต้นหนึ่ง
1: การเดินทางพี่เลเพิ่งเริ่มต้นขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ขอให้พี่เลเดินทางแบบอย่างมีความสุข
1: ครับ
0: นะครับไปแบบมีความสุขที่สุดนะครับ
1: นะฮะแล้วก็ทำให้รู้ว่าวงการบันเทิงไม่เคยทิ้งกันจริง
0: จริงอันนี้คือสิ่งที่เราทุกครั้งที่เราเห็นข่าววงการบันเทิงการสูญเสียเราจะมักจะเห็นน้ำใจของคนในวงการเสมอ
1: ครับผมอ
0: ะไรอย่างเงี้ยมีคนแบบโหจริงๆมีพี่ๆน้องๆในวงการอี
2: กเยอะมาก
0: ที่มาตูไม่ได้พูดชื่อครับมันคือเยอะมากๆหลายร้อยชีวิตนะครับที่ไปร่วมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานก็เห็นมีภาพน้องเต้ยกับคุณต่ายชูภาพใครรักพี่เลยกมือขึ้นจริงๆมันลิงก์มาจากที่พี่เลหนังเรื่องการตามหากาลิเลโอ
2: หนีตามกาลิเลโ
0: อไอหนีตามครับหนีตามกาลิเลโอ
1: ก็คือเป็นแกงของ GDH เนาะ
0: ใช่
1: ครับที่เคยร่วมงานกับพี่เรย์เนาะแล้วก็มีแบบการยกป้องยกป้ายขึ้นมาอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นภาพจำใน
2: ห
1: นีตามกาลิเลโ
0: อครับ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเขียนข้อความขึ้นมาแล้วก็เป็นยกป้ายขึ้นมาด้วย
0: จริงๆพี่เรย์เป็นคนที่มีหนังแบบ
2: เยอะมาก
0: แบบหนังขึ้นหิ้งอ่ะแบบหนังตำนานหนังขึ้นหิ้งเยอะมากเลยนะฮะใช่ฮะ
1: นะฮะ
0: อืม
1: นะครับส่วนใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทของพี่เรย์ก็คือเรย์รอนเดี๋ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีงานแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการขายสินค้าที่แบบพี่เรย์เนี่ยได้คิดเอาไว้แล้วก็รวมถึงพี่แหม่มแล้วก็รวมถึงทีมงานเรย์รอนเนี่ยได้คิดเอาไว้ว่าจะล้นออกมาขายในประมาณปลายปีนี
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันทางเพจเรย์รอนนะฮะ
2: ใครแบบเป็นแฟนๆของพี่เรย์แล้วก็อยากอุดหนุนอะไรเงี้ยนะ
1: ถูกต้อง
2: อุดหนุนกันได้เลยนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็คือแบบจะได้สมทบให้กับครอบครัวของพี่เลแล้วก็ให้ลูกชาย
1: ใช่
2: นะครับได้เป็นทุนการศึกษาต่อไปด้วยนะครับรวมถึง เพจ YouTube เล่ร่อนอะไรเงี้ยนะที่เป็นรายได้นะครับพี่เลโอพุทธก็ออกมาบอกว่ารายได้เนี่ยที่มันอยู่ในเป็นเงินโฆษณาเนี่ยก็มอบคืนให้กับพี่แหม่มครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องเพจจะทำต่อไหมไม่ต่อเนี่ยคงดูกันอีกทีนึง
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: นะครับผมก็เป็นไอคอนิกในยุค90ถือว่าเป็นพี่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีแบบบุคลิกที่มีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็โดดเด่นแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจของการทำงานหลายๆสาขาอาชีพด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องราวของการเป็นพิธีกรแล้วก็รวมถึงการเล่นภาพยนตร์เพราะว่าคุณเรย์นี่ก็คือไม่ค่อยเล่นละครเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเล่น MV แล้วก็เล่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีครั้งนึงที่เคยไปช่วยน้องตั๊กบงกตตอนนั้นตั๊กเนี่ยทำหนังสั้นส่งอาจารย
0: ์
1: แล้วก็โทรหาพี่เรย์พี่เรย์บอกว่าตั๊กบอกว่าพี่เรย์หนูไม่ค่อยมีทุนเลยนะพี่เรย์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาช่วยแล้วก็มาจริงๆพอมาถึงปุ๊บเนี่ยบทละครตั๊กเขาบอกว่าอ่ะไม่รู้ว่าจะสั่งกำกับพี่เรย์ยังไงเพราะว่าพี่เรย์นี่ก็เป็นนักแสดงรุ่นพี่ที่มากฝีมือด้วยตั๊กก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้หนูจะสั่งอะไรพี่เรย์ก็ตะโกนสวนมาว่า ถ้าตั๊กไม่สั่งพี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรในหนังตั๊กเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วหนูเป็นผู้กำกับหนูสั่งมาเลยหนูอยากได้อะไรนี่คือแบบความเป็นมืออาชีพของนักแสดงจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วก็พี่เชื่อว่าเขาเป็นผู้ชายที่เท่มากๆนะครับพี่ว่าเป็นจอห์นนี่เดฟเมืองไทยแห่งสยามประเทศกับคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ก็ขอให้พี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับได้เดินทางไปในที่ที่ตัวเองแบบอยากไปนะครับครับแล้วก็แฟนๆจะคิดถึงพี่เรย์แมคโดนัลด์แน่นอนนะครับ
1: ครับผม
2: ครับไปกันที่ข่าวต่อไปครับผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เวลาที่เราเห็นรถขนของแล้วเกิดอุบัติเหตุเช่น
0: คว่ำอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: มีของที่สามารถแบบเอาไปกินได้หรือเอาไปขายได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ไปถ้าช่วยเก็บแล้วคืนเจ้าของก็โอเคแต่เคสเนี้ยนะครับคือเก็บแล้วก็เอาไปเลยนะฮะ
3: เก็บแล้วจูเลย
1: ก็คือจุ๊บเลยอ่ะ
3: จูเลยใช่เอาไปเลยโกยไปเลย
2: ก็คือศาลสั่งจำคุกคนละ6เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทนะครับนะจากกรณีที่เคยมีรถบัสบรรทุกเนี่ยนะฮะเป็นรถบรรทุกกุ้งสดของบริษัทเอกชนเกิดอุบัติเหตุยางแตกแล้วก็พลิกคว่ำลงนะครับที่จังหวัดลำปางที่อำเภอเถินนะในช่วงกลางดึกของวันที่16มีนาคมนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจำนวนมากเลยนะฮะเขาถ่ายเป็นคลิปมานะครับก็เข้าไปเก็บกุ้งทั้งที่กุ้งเนี่ยตกกระจัดกระจายจากรถนะครับแล้วก็มีคาอยู่ที่รถบรรทุกด้วยนะครับคือกุ้งเนี่ยมันจะมาในกล่องโฟ
1: ม
2: เจ้าของรถนะครับหลังเจอเกิดอุบัติเหตุก็บอกว่าขอให้หยุด อยากเก็บอย่าเอาไป
1: คือเจ้าของขอร้องแล้ว
2: ถูกนะครับเพราะเขารับจ้างมาอีกทีนึง
1: ก็คือเหล่าบรรดาชาวบ้านนี่คือมาเก็บกุ้งวัตถุระเบิดกันหมด
2: โอ้โหช่วยกันเก็บใส่กระสอบแล้วก็เอากลับไปอะไรเงี้ย
1: เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะจริงจังด้วยนะคะ
3: คือขโมยอ่ะ
2: กุ้งเนี่ยที่บรรทุกมาในรถเนี่ย120กล่
1: อง
2: เลาะ 1,200 กิโลนะฮะ120กล่องเหลือ4กล่
1: อง
2: เหลือ4กล่อง
1: หายไป116
2: ถูกเจ้าของรถบรรทุกซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนส่งสินค้านะฮะรวมถึงบริษัทประกันเนี่ยก็เลยต้องแจ้งความร้องทุกข์ชาวบ้านทั้งหมดนะ32คนที่เข้าไปเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตทางตำรวจนัดผู้เสียหายและชาวบ้านเนี่ยมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันซึ่งบรรยากาศวันนั้นก็ตึงเครียดอ่ะนะฮะแล้วชาวบ้านสุดท้ายก็คือโอเคสำนึกผิดนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องทางกฎหมายแล้วไงนะครับทางด้านทนายความก็เปิดเผยก่อนหน้านี้นะยอมรับคำขอโทษจากชาวบ้านนะและเห็นว่าหากมีการเยียวยาความเสียหายเนี่ยก็จะเป็นผลต่อรูปคดีโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยนะครับ 300,000 บาทและเสนอให้ชำระเงินก่อนจำนวน 60,000 บาทส่วนที่เหลือเนี่ยให้ทยอยชำระก่อนศาลจะมีคำพิพากษาออกมาขณะที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำชาวบ้านทั้งหมดซึ่งชาวบ้านก็ยอมรับสภาพสารภาพว่าพร้อมกับได้แจ้งข้อหาไว้นะครับ2ข้อก็คือ ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
1: ครับผม
2: แล้วก็ลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าน
1: ะฮะล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคมศาลจังหวัดลำปางมีคำพิพากษามาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะให้จำคุกจำเลยทั้งหมด32คนคนละ1ปีแล้วก็ปรับคนละ 20,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับเหลือจำคุกคนละ6เดือนปรับ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีพอไม่คุมประพฤติเป็นเวลา1ปีถ้าเกิดว่ามีคดีข้อหาลักทรัพย์เกิดขึ้นมาอีกเรียบร้อยนะฮะ
2: ติดทันที
1: ติดทันทีนะครับทำให้คดีดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญว่าแม้ทรัพย์สินจะตกหล่นหรือว่ากระจายอยู่ในที่เกิดเหตุจากอุบัติเหตุหากบุคคลอื่นเนี่ยนำไปโดยไม่มีสิทธิ์นะครับก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้นะครับโดยคดีนี้เนี่ยชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีศาลมีคำพิพากษามาเป็นที่เรียบร้อย
2: เจ้ากุ้งไม่คืนก็ไม่ทันแล้วอ่ะเพราะว่าไปทำกุ้งแชร์บวยไปแล้ว
3: คือแล้วบอกเลยนะว่าที่โกยไปยังไงก็ไม่ถึงหมื่น
1: ใช
3: ่ที่ไม่ถึงแน่นอนโกยไปยังไงก็ไม่ถึงหมื่นบาทวันนี้ก็คือคุณซ้ำเติมคนที่เขาอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมื่นหนึ่งนี่คือถือว่าซอฟแล้วอะ
1: ก่อนหน้านั้นนี่ก็จะมีช่วงน้ำท่วมใช่ไหมที่มันม
3: ีเยอะไปหมด
1: ที่มันมีแบบว่าเป็นลังแอลกอฮอล์อะที่เขายกปลาตรงทางรถไฟอะ
3: เคยเจอเยอะมากผลไม้ข้าวสารแอลกอฮอล์ข่าวเยอะไปหมด
1: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นนี้เป็นเคสตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วช่วยไม่ว่าไม่เป็นไร
2: ช่วยเก็บให้เขา
1: ถูกต้อง
2: ได
1: ้แต่ถ้าเขาให้เป็นน้ำใจอันนี้อีกเรื่องนึง
2: ถูก
1: ครับผม
2: ถ้าเก็บ ใส่กระสอบแล้วไปแบบนี
1: ้ uh-huh.
2: มีแล้วนะนี่ติดคุกจริงๆนะ
1: ครับผมเดินเลยแบบเดินหนีออกนำมาหน้าตาเฉยนี่โดนนะเต็มเหนียวเต็มกราฟนะครับหลุดจำคุกนะฮะคนละ6เดือนปรับคนละ 10,000 บาทนะครับโทษเราลงอาญา2ปีไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วยเขาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะคุณฟังคุณชมครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อช่วงหน้าสู้เดี๋ยวแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ข่าวพุทธเดี๋ยวมาครับผม
4: แชร์ข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: Is that good
8: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
8: ต้องดีน่าม
9: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: Is that good
8: ดีน
7: ่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
7: กลับมายืนต่อแชร์
8: เช้
7: าชาวมนุษย์ตูมนะครับ
8: ครับ
7: มาส่งข้อความมาเสียงทาง FM Fest Facebook YouTube 94 5 TikTok ด้วย
8: เมื่อกี้นี้หลังไมค์เราคุยกันเรื่องสแกมเมอร
7: ์ครับผม
8: ซึ่งเราเคยเล่าข่าวกันไปแบบเยอะมากเลยนะ
7: ฮะ
8: วันนี้เกิดขึ้นกับคนข้างๆตัวเราแล้ว
9: ครบแล้วนี
8: ่ฮะ
9: โดนหมดแล้วนี่มันมีทุเรียนมีแบบมันครบแล้วทางแก๊ง
8: โอ้ยนี
9: ่อะไร
8: อะไรนานแล้วทุเรียน
9: อ
8: ่ะ
9: ไม่ใช่เอาเราต้องให้ภัยหรือว่ามิจฉาชีพมันมาแล้วได้รูปแบบไงภู
8: โอเค
9: เราต้องเตือนภัยคนให้มันครอบคลุม
8: สตอรี่ทุเรียนเนี่ยคุณผู้ฟังแฉเนี่ยที่ติดตามเรามาเขาเข้าใจแล้วเอาสดสดร้อนๆเมื่อคืนนี
7: ้ครับผม
8: กับพี่เชายังไงมันเกิดอะไรขึ้นพี
7: ่มันเกิดขึ้นตอนประมาณตีสามกว่าพี่จะนอนแล้วนะพี่จะนอนเสร็จแล้วมันมีข้อความเด้งขึ้นมาในแอปของไม่ใช่แอปสิมันเป็นเมสเซจ
8: ของธนาคารใช่ไหม
7: ใช่
8: เขาเด้งเตือนมาเวลาที่ถ้าเกิดเรามีการใช้จ่ายเงินถูกต้องไหม
7: ครับผมก็เขียนว่าชำระเงิน 26.30 สตางค์อ
8: ันนี้คือข้อความแรกตอนตีสาม
7: ข้อความแรกเข้ามาตอนตีสามแล้วก็เป็นแบบว่ามาจากบัตรซึ่งเป็นบัตรเนี่ยที่ลงท้ายด้วยบัตรเป็นเดบิตของพี
8: ่
7: นะครับเป็นตัวเลข4ตัวท้ายของพี
8: ่
7: นะครับผมแล้วก็บอกว่าใช้ไปที่แอดจุดๆๆๆแล้วก็บอกว่าตอนตีสามสิบหกก็ยอดเงินก็เหลือเท่านี้หักไป26บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตีสามสิบหกแล้วโผล่มาอีกทีเนี่ยประมาณช่วงตี 4-5 นาที
8: uh-huh.
7: นะครับมีลูกการรูดบัตรโดยลงท้ายเบอร์เดิมเลยไปอีก 2,000 1,978 แล้วก็ 1,978 รูดทั้งหมด2ครั้งตี 4-5 นาที
8: นี่แล้วยอดออก 9,000
7: ยอดออก 9,000 กว่า
8: โอ้โห
7: ฮะ
8: คือเหมือนกับว่ายอดแรกที่มันเป็นแบบ20กว่าบาทเนี่ยเหมือนเขาเช็คว่าม
7: ีไหม
8: บัตรใช้ได้ไหมเลขบัตรนี้ของที่เขาได้ไปเนี่ยใช้ได้ไหม
7: ครับผม
8: หลังจากนั้นมีอีกกี่ยอด
7: ก็มีอีก3ยอด 9,000 1,900 แล้วก็ 1,900 นะครับผมเนี่ยยอดเนี่ยโยนออกไปทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดแล้วพี่ก็ตกใจมากก็เลยรีบโทรแจ้งที่ธนาคารเลยแล้วก็เลือกอายัดเลยเรียบร้อยนะครับธนาคารบอกว่าเป็นแก๊งสแกมที่เขาใช้สุ่มจากเลข16หลักจากบัตรเดบิตของเราแล้วก็ใช้การรูดในการซื้อสินค้าออนไลน์ต่าง
8: ๆ
7: นะครับ
8: ใส่ตัวเลขไอ้16หลัก
7: ถูกต้อง
8: เข้าไปในการซื้อออนไลน์
7: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแบบหลังบัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM ของคุณเนี่ยมันจะมีเลขทั้งหมดอยู่16หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขพวกนี้เนี่ยถ้าหลุดไปเนี่ยเขาสามารถเอาไปสแกมได้เลยแล้วเขาก็ใช้รูดลองสุ่มลองดูว่ามันรูดผ่านไหมถ้าผ่านแบบน้อยๆผ่านปุ๊บเนี่ยเขาจะรูดมาเรื่อย
8: ๆ
7: พี่ก็ลองวัดใจดูว่าเฮ้ยมันหรือมันอุบัติเหตุอะไรเปล่าหรือว่ามันแบบเป็นอะไรที่มันอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคก็ได้แต่พอนั่งไปเรื่องตอนตีสามกว่าพอเริ่มตีสี่ปุ๊บแม่งมาอีกแล้วข้อความตึงมาตีสี่ปุ๊บมาอีกสองข้อความ
8: อันนี้เราเช็คภรรยาเรายัง
7: เช็คแล้วเรียบร้อยภรรยาหลับไม่รู้เรื่องเพราะตอนเช้าต้องไปส่งลูก
8: เช็คริยาหรือยัง
7: เช็คแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องที่รับสายตอนคืนด้วยเพราะตีสี่กว่าแล้ว
8: เจ้าหน้าที่ใช่ไหม
7: เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ของธนาคารแอป ธนาคารหนึ่งก็ทำงานแบบพี่ๆอย่างดีแล้วก็แบบว่าพี่ชาวไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวทางธนาคารเนี่ยจะเช็คให้ว่าเขาเนี่ยใช้วิธีการกระทำแบบใดแล้วก็ต้นทางเนี่ยใช้รูดมาจากประเทศอะไร
8: เ
7: ขาก็สามารถเช็คได้ว่าต้นทางเนี่ยมาจากเม็กซิโกแล้วก็ใช้ซื้อของออนไลน์และที่สำคัญคือคนที่ไปซื้อเนี่ยไม่ได้ไปออกไปซื้อด้วยนะช็อปออนไลน์อยู่บ้านด้วยนะแล้วก็อยู่นั่งหน้าคอมแล้วก็ทำการใช้บัตรแบบสุ่มแบบนี้ในการที่จะดูดเงินกระเป๋าของคนอื่นไปเพราะฉะนั้นแล้วก็น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวทางธนาคารเนี่ยจะทำการตรวจสอบเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็จะทำการยอดทั้งหมดเนี่ยทางธนาคารจะรับผิดชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะธนาคารเนี่ยจะเคลียร์ลิงให้แต่ว่าต้องอาจต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ที่สำคัญมันก็เขาก็ให้ข้อมูลมาก็อุ่นใจแต่พี่รู้สึกว่าขนาดพี่เป็นคนที่ไม่มีแอปของธนาคารนะพูด
8: ซึ่งพี่ชาวอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะใช้อะไรแบบใช้บัตรเครดิตหรือรูดซื้ออะไรอยู่แล้วอ่ะท
2: ุ
8: กว
2: ัน
8: น
2: ี้
8: เก
2: ่
8: งซื้อเงินยังใช้เงินสดอยู่เลย
2: ใช้เงินสด
7: ใช
8: ่
7: นะ
8: โหนี่ดีนะไม่หลับไปก่อน
7: อ
8: ่ะถ้าหลับไปแล้วตื่นเช้ามานี่คือ
7: ไม่รู้เท่าไหร่พี่ว่าเด้ง
2: แล้วโดนตีสามอ่ะไม่หลับไปก่อนที่แปลกใจคือทำไมยังไม่หลับอีกเป็นนี่นี่หลับไปแล้วด้วย
7: เพราะว่ากำลังจะนอน
2: นี่หมดแล้วบัญชีอ่ะหลับ
8: กำลังจะนอนพอด
7: ี
2: ไม่นั่งจัดแฉกับบ้านใช่ป่ะวันเดียวกับที่จัดแฉมันก็เลิกดึกถึงบ้านก็ไปเที่ยงคืนตีหนึ่ง
7: แล้วเมื่อคืนพี่ดูเรอัลมาดริดไง
2: อ
7: ๋อเมื่อคืนนี้ดูฟุตบอลก
2: ็หรือจริงๆเราอ่ะแหละเผลอรูดหรือเปล่า
7: ไม่นะเพราะว่าม
2: าดริดหนึ่ง
7: บัตรเดบิตพี่ขนาดพี่ไปใช้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยพี่ยังกดเงินแบบแลกเป็นเงินมากกว่าที่จะไปรูดบัตรที่นู่นเลยเพราะพี่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเสียค่าส่วนต่างเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี
8: ้
7: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คุณผู้ฟังเคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่ามันน่ากลัวมากอ
8: ันน
7: ี้
8: ค
7: ุ
8: ณวินดี้บอกว่าแจ้งอายัดรอวิกหนึ่งธนาคารจะดึงเงินคืนคร
2: ับ
8: เคยโดนเหมือนกันบัตรคือต้องเปลี่ยนเลยนะค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่เนี่ยเราจ่ายเองที่เจอคือรูดที่อเมริกา
2: ตุ้มเคยเจอแล้วเหมือนกัน
8: หรอ
7: เคยเจอแล้วหรอ
2: เคยเจอแล้วเหมือนกันที่พี่เหมือนกับเคสพี่ชาวเลย
8: ทำไมคุณฟังดูชิล
2: มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะเรารู้ว่าเงินที่โดนรูดออกไปอ่ะมันวอยคืนมาได้หมด
8: อ
2: ะไรเงี้ยถ้าเราสั่งระงับมาเพราะว่ามันมีหลักฐานยืนยันว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบว่าเรามีผู้ช่วยส่วนตัวเงี้ยเขาก็จะโทรมาแจ้งเราแล้วแบบคุณได้ใช้บัตรนี้หรือเปล่าที่ต่างประเทศทำไมมันถูกรูดบ่อยๆอะไรเงี้ย
8: ยิ่งถ้าแบบยอดเยอะๆยอดสูงๆอะไรเงี้ย
2: แต่ว่าของตุ้มจะโดนยอดแบบว่า 5,000 3,000 8,000 อยู่อย่างเงี้ยไม่เกินหมื่นแต่รวมมาหลายยอดอ่ะประมาณ 3-4 หมื่นนะ
7: แล้วตุ้มโดนนานป่ะ
2: ตุ้มโดนที่สิงคโปร์โดนประมาณ3วันครับ
8: โอ้แล้วกว่าคุณจะรู้ตัว
2: คือรู้ตัววันที่3
8: เนาะคุณไม่มี SMS แจ้งเตือนอะไรเลย
2: มีแต่เราตอนนั้นน่ะเราก็คือใช้บัตรอยู่ไงเพราะเราก็มันก็คือเราก็ช้อปปิ้งของเราอยู่
8: ประสบคนเป
2: ใช่ซ
7: ึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนยอดเรา
2: ถูกซึ่งเราไม่รู้ว่ามันซึ่งเราไม่รู้ว่ามันหลุดไปจากการซื้อขายซื้อของในร้านค้าแล้วเขาจดเลขหน้าบัตรไปหรือเราไปทำธุรกรรมออนไลน์ไว้เพราะบัตรตุ้มก็ผูกกับออนไลน์ไว้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะของตุ้มเป็นเครดิตน
7: ะ
2: แต่ว่าที่แน่ๆอ่ะก็คือทุกอย่างอ่ะถูกซื้อขายอ่ะที่สิงคโปร์หมดเลยไม่ใช่ที่ไทยยอดอ่ะยอดที่เงินมันตัดอ่ะมันอยู่ที่สิงคโปร์หมดเลยเหมือนมีคนเอาบัตรเราไปใช้ที่สิงคโปร์แต่บัตรอยู่กับเราอ่ะ
7: เหมือนเขาถือบัตรเราไป
2: ใช่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องตัดบัตรนั้นเลยหมายถึงว่าบัตรนั้นอ่ะก็คือต้องทิ้งเลย
7: ต้อง
2: หักเลยครับใช
7: ่ฮะนะครับผม
8: กูฟังแชร์มาอีก
2: มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะกับทุกคนนะย้ำนะ
7: ใช่ๆขนาดพี่ชาวยังเจอเมื่อคืนนี้ตกใจมากเลยแล้วก็นอนไม่หลับเลยอ่ะเพราะว่าเราก็แบบนอยไปเลยเรา
2: เครียดนะ
8: โอ้ไม่เป็นไรนะ
2: แกมันเครียดนะมันไม่รู้ว่าเงินในบัญชีเราจะหมดไปตอน
7: ใช่มาตูม
2: มันลุ้นเว้ยนี่ก็เป็นพี่
7: เราไม่รู้ว่าแบบอยู่ดีแม่งแบบโดนไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้
2: เพราะเขาบอกว่าคุณมาตูมคะตอนนี้แจ้งอายัดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเราวอยเงินคืนให้เนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าแล้วถ้าเกิดมันทำอีกอ่ะแล้วเงินที่อยู่ในบัญชีเราต้องโยกย้ายไปไหนดีเรื่องเนี้ยใช้คำว่าโยกย้ายดูมันดีเลยเราโอนถ่ายไปที่ไหนด
7: ีแล้วถ้าพี่ชาวไม่เคยทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่เกี่ยวกับการเงินเลยอ่ะมันจะโดนหลุดไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยถามคุณ
8: เป็นไปได้ว่าแบบพี่ชาวเคยใช้บัตรรูดที่อื่นไหมล่ะ
7: เคยสิน
2: ั่นไงมันก็มีเลขหน้าบัตรไง
7: สมมติว่าไปต่างประเทศแล้วเงินเราหมดอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปซื้อของเราก็ต้องรูดไง
8: สมมติว่าแบบเราไปซื้อของเงี้ยแล้วเราให้บัตรเขาไปอ่ะแล้วเขาแบบแอบถ่ายรูปหน้าบัตรเราไปเราก็จะรู้ได้ยากอะเนาะ
2: คือส่วนใหญ่แล้วคนที่โดนแฮกมันคือคนที่ไปกรอกธุรกรรมอะไรแบบเนี้ยออนไลน์ซึ่งตูมเป็นคนนั้นตูมเป็นคนนั้นจริงๆนะตูมเป็นคนที่อุ๊ยเน็ตแบบ Netflixใช้บัตรนี้อันนี้ใช้บัตรนี้ TikTok ใช้บัตรนี้คือเราแบบใช้ธุรกรรมออนไลน์เราใช้บัตรเราเต็มที่มากก็เลยรู้สึกว่ามันจับมือใครดมไม่ได้แต่อย่างเคสพี่ชาวอะ เขาไม่เคยใช้ธุรกรรมและผูกธุรกรรมออนไลน์กับบัตรนี้เขาแค่ไปลูดในแบบสถานที่เซอร์วิสอะ
8: พี่ชาวก็ต้องตกใจนิดนึงแหละเพราะว่าพี่ชาวเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้ ทำธุรกรรมอะโมบายแบงกิ้งแกยังไม่มีเลย
2: ใช่จะบอกว่าชาวอะเขาเป็นคนที่แบบแมนนวลมากนะ แกจริง
8: ๆโทรศัพท์เพิ่งเปลี่ยนจาก
2: เอาอย่างเงี้ยถ้าอยากถ้าถ่ายรูปด้วยกันอะแล้วนายบอกขอรูปหน่อยอะตุ้มไม่ได้ส่ง AirDrop นะตุ้มส่งจดหมายจริงๆพี่ชาวอยากได้เป็นจดหมายไปต้องปริ้นแล้วก็ส่งไปเขาที่บ้าน
7: ครับผม
8: มันบูลลี่นะมันบูลลี่
7: อันนั้นเรื่องจริงเรื่องจริง
8: เรื่องจริง
7: ใช่นะฮะเพราะเวลาพี่แบบว่าสมมติโอนตังอะไรประมาณนี้ไม่มีการที่แบบมาโอนอ่ะพี่จะโอนแล้วก็ส่งไปนี้ไปให้ดู
2: เนี่ยเป็นสลิปเลยแบบหมายถึงว่าถ้าจะโอนใครเอาเงินสดเข้าตู้แล้วโอนเป็นสลิปอย่างนั้นเลยนางแมนนุ
7: ่
2: นนางแมนนุ่น
8: นางแมนนุ่นสลิปก็ได
2: ้นางแมนนุ่นอ่ะ
8: ไม่ได้เห็นนานมากแล้วอ
7: ่
8: ะ
7: ไม่มีแอปธนาคารจริงๆคุณผู้ฟังผู้ชมมาผมโดนแล้วเรียบร้อยครับนะฮะ
2: ห้าพันยอดธรวดีเปล่า
7: ไม่ใช่ยอดธรวดีจ่ายเงินสดนะจำได
2: ้
7: ครับผมนะฮะฝากเตือนคุณผู้ฟังเรามาระวังด้วยแล้วกันเนาะนะครับนะฮะ
8: เป็นเรื่องของมิจฉาชีพเนาะไว้เป็นอุทาหรณ์กันนะครับ
2: เธอฉันขอข่าวนี้ได้ไหมเดี๋ยวมันไม่มีเวลาคืออันนี้มันเป็นข่าวใหญ่มากของทั่วโลกแล้วตอนนี้เพราะเราได้ดูคลิปด้วยก็คือ
7: น่ากลัวมาก
2: ดินโคลนมหาศาลใช้คำว่าเราดูอ่ะตอนแรกคิดว่า AI นะเว้ยตอนแรกตัวเองคิดว่าเป็นคลิป AI
8: ตอนแรกอ่ะก็ดูแล้วก็แบบ AI ป่ะวะ
2: ใช่สุดท้ายแล้วนะคะเป็นของจริงนะนาทีที่มีดินโคลนมหาศาลเนี่ยถล่มชายแดนเนปาลนะครับกวาดหมู่บ้านหายแล้วก็หลายชีวิตเนี่ยยังไม่รู้ชะตากรรมครับ
8: อาคารในคลิปอะที่เป็นอาคารใหญ
2: ่ๆถล่มลงไปแบบ
8: หาย
2: ไปวับเดียวพี่เหมือนในหนังเหมือนพี่เคยเห็นมดหนีน้ำปะ
7: ใช่ใช
2: ่คนวิ่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันคนไปอย่างนี้เลยอะ
7: คือภาพที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเขตต่อระหว่างชายแดนหรือเปล่าที่มันเป็นป้อมปราการเหมือนแบบ
8: ใช่
7: ใช่ป้อมปราการใหญ่ๆอ่ะ
2: เขาบอกเป็นคนเป็นมดเขาตรงนั้นคือชายแดนเนปาลทิเบตจีนป่ะเนปาลทิเบตจีนใช่ป่ะใช่ตรงนั้นอ่ะ
7: นะฮะอันนั้นเป็นภาพที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่น่ากลัวมากจริงเพราะน้ำมาแบบขนาดกำแพงขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเหมือนเป็นตึกขนาดใหญ่ขนาดนั้นเอาไม่อยู่อัน
2: เน
7: ี้
2: ย
7: ใช่
2: พี่ดูดิว่าตึกสูงขนาดไหนตึกหมายถึงว่าตัวตึกจากคน
7: อ
2: ่ะ
7: ดูสิคนเหมือน
2: นกว
7: ิ
2: ่งก่อนนกจะอพยพก่อนแล้วเอาจริงป่ะครับขอโทษนะที่หนังเขาทำไว้อ่ะของจริงน่ากลัวกว่าอีกที่ดูในหนังกันอ่ะที่น้ำท่วมโลกอะไรเงี้ยคือเว็บเดียวอ่ะครับไปเลย
7: ไปเลย
2: ชีวิตทุกชีวิต
7: แล้วมาแบบถาโถมมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
2: แล้วตุ้มบอกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยรอดยากมากเลย
7: เน
2: ี่
7: ยครับเหมือนที่คุณเห็นในจอ
2: รอดยากมากเลยอ่ะคือตุ้มไม่ได้ว่านะแต่ว่ามนุษย์รอดยากมากกับเคสนี้เพราะว่ามันมีทั้งน้ำที่ผสมน้ำมาด้วยความรุนแรง
8: โคลนมันเป็น
2: เธออย่าลืมว่าน้ำมาด้วยความแรงน้ำนี่คือถ้าเหมือนถ้าเกิดชนคนแรงๆนี่คือเหมือนเราหินชนเลยนะ
7: ใช่ถูกต้อง
2: น้ำคือมวลเขาหนักอยู่แล้วแล้วเนี่ยมีทั้งอิฐดินหินทรายปนมาด้วย
7: ถ้าใครดูคลิปหลายๆคลิปเนี่ยจะมีหนึ่งคลิปที่มวลน้ำซัดสะพานขาด
2: ไปเลย
7: สองสะพาน
2: คือตอนแรกอ่ะคนบอกว่าถ้าหลบที่สูงหรือหลบบนสะพานจะรอดไม่รอดนะ
7: ไม่รอดนะ
2: เพราะว่ามวลน้ำมาสูงมาก
7: ถูกต้องครับ
2: นะครับ
7: พลังเขามหาศาลมากจริง
2: ๆน่ากลัวคือเรียกว่าอันนี้ดีกว่าไม่มีอะไรได้ทันตั้งตัวและไม่มีสัญญาณเตือนภัยด้วยเพราะเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่26สิงหาก็คือเมื่อวานนี้เองคือเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่นะฮะในพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลบริเวณเขตราสุวาครับซึ่งเหนือกรุงการธรรมาสและก็เขตติดเขตปกครองทิเบตและจีนครับและกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดทำลายหมู่บ้านถนนสะพานและโครงสร้างพื้นฐานตึกใหญ่อาคารรวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดไปภายในเว็บเดียวซึ่งถ้าเกิดประมวลความสูญเสียตอนนี้เจ้าหน้าที่ระบุเบื้องต้นนะครับมีคือยอดผู้เสียชีวิตอะเพิ่มมาเนี่ยหลักร้อยคนอยู่157
7: ค
2: นแต่สูญหายไป510แล้วอะนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวไปแล้ว460นะครับ
7: เบื้องต้นนะ
2: มาจาก28ประเทศนะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกหลายรายคือเขายังระบุไม่ได้จริงๆอ่ะและเกรงว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่อ่ะน้ำยังคงไม่ลดและยังเข้าไปไม่ถึงเพราะระดับน้ำมันสูงจนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยลงจอดไม่ได้แล้วอ่ะพี่
7: ถูกต้อง
2: ไปเบอร์นั้นเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีตำรวจเนี่ยติดอาวุธ13นายที่ประจำอยู่ในจุดปฏิบัติการ2แห่ง สูญหายไปเลยในเขตราซัวครับแล้วก็ไม่สามารถติดต่อเจ้าที่ตำรวจได้อีกหลายสิบคนในพื้นที
7: ่
2: การประสานงานก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเหมือนเมืองจมไปเลยทั้งเมืองซึ่งคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราซัวนะเขาระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินความเสียหายทั้งหมดครับแต่มีแนวโน้มสูญเสียเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาล
8: แกดูคลิปนี้ยัง
2: เห็นแล้วพี่ปุ้มดูทุกคลิปเลยจึงอยากเรียกร้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกชีเนี่ยรีบอพยพขึ้นสูงก่อนเลยตอนนี้แล้วก็สาเหตุที่คาดการคือแม่น้ำโพเตโกชีมีต้นกำเนิดจากเขตทิเบตของจีนไหลเข้าเนปาลแล้วเชื่อมต่อแม่น้ำตรีสุรีครับไหลต่อไปยังอินเดียพื้นที่เนี้ยเป็นเส้นทางการค้าสำคัญระหว่างเนปาลและก็จีนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน้ำป่าเนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับหิมะละลายอย่างรวดเร็วเพราะปีนี้ร้อนแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุได้อย่างแน่ชัดด้วยตอนแรกที่มีข่าวบอกว่าเขื่อนแตกยังไม่ใช่นะ
7: ไม่ใช่เขื่อนแตก
2: อันนี้คือภัยธรรมชาติเพราะเขื่อนแตกมันจะเป็นกลุ่มและไหลลงอาจจะไหลลงสู่ที่ต่ำแต่อันนี้คือเขาพัดไหลหลากมา
7: อาจจะมีเรื่องของแบบภูเขาน้ำแข็ง
2: ถูกต้อง
7: มันถล่มลงมา
2: ซึ่งคำบอกเล่าของผู้ประสบเหตุนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นแบบวินาทีฉับพันเตรียมตัวไม่ทันอยู่ๆคนอพยพสับอพยพแต่ว่าก็คือวิ่งไม่ทันก็คือน้ำมาแล้วนะครับมันมีเสียงดังเขาบอกว่าเงี้ยจะมีเสียงดังคล้ายภูเขาไฟระเบิดก่อนผู้คนจะกรีดวิ่งแบบวิ่งหนีกันหลายพื้นที่และสุดท้ายก็โดนน้ำพัดไปหมดเลยนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเขตราซัวเนี่ยเคยเผชิญน้ำท่วมรุนแรงจากแม่น้ำโพเตโกชีมาแล้วเมื่อปีก่
7: อ
2: นมีผู้เสียชีวิต9รายสูญหาย24รายตอนนั้นและน้ำเคยพัดสะพานมิตรภาพที่เชื่อมระหว่างเนปาลจีนเสียหายกระทพบการค้าขนส่งนานหลายเดือนโดยครั้งนั้นเนี่ยเกิดจากการระบายน้ำจากทะเลสาบทานน้ำแข็งเหนือผิวทานน้ำแข็งในทิเบตทางเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เนปาลระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจรุนแรงกว่าปีที่แล้วแบบโหไม่รู้กี่เท่าครับเพราะว่าปฏิบัติการการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อไปพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและรีบอพยพขึ้นที่สูงทันทีหากเกิดสถานการณ์เลวร้ายลงเท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่นิ่งด้วยนะ
7: โอ้ในปานนี่เจอแผ่นดินไหวมาครั้งนั้นก็หนักมากจริง
2: คือพี่ตุ้มบอกเลยนะว่า
8: แต่ครั้งนี้หนักมากเลย
7: ครั้งนี้หนักมากนะ
2: เห็นคลิปที่แบบ
7: เมื่อกี้เนี่ยพูดบอกพูดดูป่าวว่ามันพังตึกไปแบบง่ายดายมากมาก
2: เลยเห็นคลิปที่แบบที่เป็นแบบเด็กวิ่งแล้วแบบ
7: แล้วพี่ไม่รู้ว่าเขาอพยพกันหรือยังอ่ะไม่น่าจะทันนะพี่ชาวว่านะ
2: ไปหมดเลยไปหมดเลย
8: เห็นคนที่เขาวิ่งมาตัวเล็ก
2: ๆใช่พี่แล้วเขามีภาพ before after ด้วยอ่ะ
7: นี่คือถ้าเขานอนอยู่ในบ้านนี่คือไม่รู้เรื่องเลย
2: มีนอนอยู่ในบ้านแน่นอนด้วยมีอยู่แล้ว
8: เมื่อกี้แล้วอันที
2: ่พี่อย่าลืมว่ามันคือช่วงเช้
8: า
2: คนยังนอนอยู่คนยังพักอยู่ในบ้าน
8: เป็นคลิปที่แบบที่มีรถบัสจอดอยู่น่าจะเป็นโรงแรม
2: นี่ดูดิคนวิ่งหนีอ่ะเมื่อกี
8: ้แล้วคือมันไปหมดเลยอ่ะลานจอดรถ
2: อ
8: าคาร
2: พี่ดูดิเห็นเงาคนวิ่งป่ะเหมือนในหนังป่ะเนี่ยพี่ดูดิเหมือนในหนังอ่ะแล้วน้ำคือมาแบบน้ำมาไวกว่าคนอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมาตามแรงโน้มถ่วงอ่ะแล้วแบบเห็นแล้วเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนในหนังจริงๆแล้วไม่ใช่ AI เป็นคลิปจริงนะครับเพราะฉะนั้นอยากส่งกำลังใจ
7: เหมือนเราแบบสาดน้ำถังใหญ่ๆลาดผงซักฟอกออกไปให้แบบไปแบบนอกพื้นที่อ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยภาพมันเป็นแบบนั้นเลยอ่ะมันเป็นแบบมันถล่มออกมาแบบ
2: มวลน้ำมาเยอะมากท่านนึกภาพไม่ออกอ่ะสึนามิ
7: มันคือสึนามิอ่ะ
2: สึนามิเลยอันนี
7: ้ใช่แต่มันเกิดขึ้นบนภูเขา
8: แต่อันนี้โหดกว่าสึนามินะ
7: โหดกว่า
2: คือสึนามิอ่ะเขามาแล้วกวาดลงไป
8: ถูก
2: แต่อันเนี้ยเขาไหลผ่านแล้วกวาดไปหมด
8: มันมาจากที่สูงอ่ะคิดดูขนาดอาคารที่แบบที่แข็งแรงอ่ะมันไปแบบมันหายไปกับมวล
7: กวาดไป
8: น้ำแบบ
7: กวาดไปต่อหน้าต่อตาเอาง่ายๆดีกว่า
8: พี่ผมสลดเลย
2: เห็นแล้วสลดจริงๆนะครับ
8: เพราะว่ามันเห็นแบบเมื่อกี้คือคนที่เขาวิ่งหนี
2: วิ่งไม่ทัน
8: เอาชีวิตรอดแล้วมัน
2: วิ่งไม่ทัน
7: โอ้โหแล้วมันหายมาแบบ
2: แล้วน้ำพี่ชาวพุทธน้ำมาแบบไม่ได้ไหลมาช้าๆไหลมากวาดแบบมาเป็นตู้
7: ม
2: อ่ะเหมือนมีคนฉีดสายยางใหญ่ๆเข้าประเทศนึงอ่ะ
7: ครับ
2: แล้วหายไปหมดทั้งนั้น
7: มวลน้ำมหาศาลอ่ะ
2: พี่เวิร์กเนี่ยแล้วยังมีคนอยู่ข้างล่าง
7: พี่ว่าน่าจะสูงแบบตึก 4-5 ชั้นเลยอ่ะมาแล้วอุ้ยคนตัวเล็กมากจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาคารก่อสร้างจะต้องใหญ่เหมือนกันนะ
8: ใหญ่พี
7: ่นะฮะดูสิมันกวาดไปต่อหน้าต่อตาเลยเพราะฉะนั้นริมแม่น้ำนี่ไม่เหลือเลยนะฮะ นะครับส่งกำลังใจแล้วก็รวมถึงตอนนี้เดี๋ยวน่าจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยผู้สูญหายอาจจะมีเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้น่าจะมีการรายงานข่าวเรื่องที่ประเทศเนปาลอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลายสำนักข่าวน่าจะทำข่าวนี้นะครับนะฮะแต่ตอนนี้ขออนุญาตเบรกก่อนคุณฟังครับเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าคู่เดียวกับแ
8: ฉ
7: ชาวพุทธ
2: ตุ่ม
7: เดี๋ยวมาครับผม
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goody บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้า
4: ข่าวตุ้มนะครับ
5: ครับ
4: นะฮะคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรียกได้ว่าเหมือนกับธรรมชาติเขากำลังบอกอะไรเราบางอย่างหรือเปล่านะครับกับโลกมนุษย์นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเพราะตอนแรกเนี่ยมีการสันนิษฐานว่าเอ๊ะเขื่อนแตกหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่
6: แต่ภัยธรรมชาติอ่ะมันเตือนยากอ่ะหมายถึงว่าต่อให้เตือนภัยอ่ะอพยพไม่ทันอยู่ดีไงพี่เพราะว่าน้ำมาไวอ่ะ
4: ถูกมีอยู่คลิปนึงมาตูมได้ดูหรือเปล่าที่มีคนกำลังวิ่งจากแม่น้ำขึ้นมาข้างบนน่ะแล้วจะมีอยู่แบบเป็นคนที่แบบไม่รู้ว่าเขาจะทันหรือไม่ทันน่ะโดนแบบวิ่งแบบเขาต้องวิ่งแข่งนาทีชีวิตเพื่อที่จะหนีน้ำที่จะกำลังจะพัดร่างเขาไปอยู่อ่ะแล้วก็มีหลายคนมองว่าโอ้โหด้าน
6: เน
4: ี่
6: ยถ้าเคสเนี่ยต้องขึ้นเลยมันต้องขึ้นเลยเขาอ่ะไม่สามารถวิ่งเท้าแรงตรงได้เลย
4: โอ้แต่ถ่ายไม่ไหวนะนะครับ
5: จริง
4: นะฮะ ไม่ใช่หนังนะครับนี่คือชีวิตจริงนะดูดิ
5: แต่ว่าคนที่ถ่ายรอด
6: รอด
4: รอดเพราะว่าเขารู้ว่า
6: เขาขึ้นที่สูงเขาขึ้นที่สูงขึ้นที่สูง
4: ใช่
6: คนถ่ายมุมจบส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพถ่ายจากมุมสูง
4: ถูกต้องนะเพราะเขาอย
6: ู่ข้างล่างข้างล่างไม่น่าได้ฟุตหรอกครับ
4: ถูกต้องนะครับ
6: เห็นแล้วสลดมากเลยส่งกำลังใจนะครับ
4: ครับผม
6: ต้องขอบคุณละกันชั่วโมงแรกขอบคุณ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าครับ Hey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคารครับ
4: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าวันนี้คนก๊อสกันมามั้ยมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมีบัตรชมภาพยนตร์มาแจกหรือเปล่าแล้วก็มีภาพยนตร์มานำเสนอกันกี่เรื่องเดี๋ยวติดตามได้ชั่วโมงหน้าเบรกสักครู่นึงฟังข่าวสักชั่วโมงเดี๋ยวกลับมายืนต่อแชร
5: ์ข่าวเช้า
4: ชาวพุทธเดี๋ยวมาครับผมแป๊บนึง
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้น
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
10: กรอกเกลียวเคี้ยวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
11: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
12: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
13: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
14: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
15: ์กรอบกรอบ
14: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goody บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Activeจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคย ที่ JobsDB
0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
16: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News.
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะทหารพรานรวบแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีนพร้อมผู้นำพาใกล้ด่านแม่อุสุพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากและอุตุเตือน29สิงหาคมถึง2กันยายนมีฝนเพิ่มสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้นำพาพร้อมบุคคลต่างด้าวชาวสัญชาติจีนในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากสารภาพเดินทางจากเชียงใหม่เตรียมลักลอบข้ามไปทำงานฝั่งเมียนมาคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: กองร้อยทหารพรานที่3501หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35มีการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดนิ่งบริเวณเส้นทางเลี่ยงด่านนานจนผิดสังเกตเจ้าหน้าที่จึงมีการเข้าตรวจสอบพบเป็นกลุ่มบุคคลชายต้องสงสัยกำลังเดินทางขึ้นรถคันดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าบริเวณข้างทางและคนขับรถคันดังกล่าวได้ขับรถยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงมีการวิทยุสกัดจับชายไทยอายุ27ปีซึ่งเป็นคนขับรถมารับคนนำทางและสามารถติดตามจับกลุ่มชายไทยอีกคนอายุ31ปีซึ่งเป็นผู้นำทางพร้อมบุคคลต่างด้าวชาวจีนจำนวน8คนเป็นชายทั้งหมดไม่พบเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้จากการสอบถามทราบว่ากลุ่มคนดังกล่าวนั้นเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาช่องทางลักลอบข้ามแม่น้ำเมย์ไปทำงานที่ประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2ช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ความยอมกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า160คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากถึง341คนด้านทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้สูญหายตามพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อกันที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าการใช้มาตรการคว่ำบาตรกดดันอิหร่านทั้งทางเศรษฐกิจและด้านการทหารล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของสหรัฐพร้อมระบุว่าเขายังไม่รีบร้อนที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเผยว่าช่องแคบฮอร์มูซยังคงปิดอยู่แม้ว่าอิหร่านกับโอมานจะทำข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวแล้วก็ตามพร้อมย้ำว่าสหรัฐต้องกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ใน MOU ก่อนที่ช่องแคบฮอร์มูซจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งปิดท้ายที่ข่าวทิมเคอร์รี่นักแสดงดาวร้ายเจ้าบทบาทชาวอังกฤษเสียชีวิตแล้วในวัย80ปีหลังมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังมานานนับ10ปีจากโรคหลอดเลือดสมองอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
2: กลับมายืนต่อแชร
3: ์ข่าวเช้าครับ
2: คุณตูมนะครับ
3: ครับ
2: ตอนชั่วโมงที่2ก็ด้วยเพลงพร้อมๆเลย
3: ครับ
2: นะครับผมน้องเจออี้นะฮะฟิชชิ่งกับรู้สึกว่าจะเป็นน้องอะไรนะ
4: พันหนอ
2: น้องพันน้องพัน
3: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: กินข้าวหม้อเดียวกัน
2: เพลงอะไรนะ
3: ชื่อเพลงอะไร
4: ทำไมฮอตคีย์เราอ่านยากจังวะพี
2: ่ตัวดำตัวดำเอ้ใครทำสี
4: ข้าวเพลงหุงข้าวนี่หุงข้าว
2: หุงข้าวนะฮะ
3: เพราะ
2: หม้อหุงข้าว
4: หม้อหุงข
2: ้
4: าว
2: ไปหมดแล้วเรียบร้อย
3: ไม่มันอ่านยากจริงพี
2: ่ครับผม
3: กว่าจะหาเจ
2: อนะครับกับน้องพันธุ์วรการ
3: ครับ
2: ชอบขอมาได้เลยนะต้นชั่วโมงแบบนี้ที่กราฟสีของเรา
3: เทคนิค3อันดับของเรานะครับอันดับ3อันดับ2คือเรื่องเดียวกันนะครับอันดับ3คือ Hashtag ไข่เจียวของออมเล็ต3ขวบแมวส่วนอันดับ2คือ Keyword 3 year with omelet นะครับก็ครบ3ขวบแล้วนะฮะสำหรับบ้านไข่เจียวออมเล็ตนะครับของน้องออมกอนภัทรนะครับพร้อมกับมีการส่งข้อความสุดอบอุ่นนะครับถึงน้องออมนะครับว่าหนูคู่ควรกับความรักที่สุดขอให้โลกใบนี้ใจดีและมอบความสุขให้ออมเยอะๆนะคนเก่งนะครับก็เป็นหนึ่งโมเมนต์นะครับที่เต็มไปด้วยความน่ารักแล้วก็ความรักจากแฟนๆนะครับที่อยู่เคียงข้างกับน้องออมมาตลอด3ปีก็ตามไปดูกันได้เลยนะครับเช้านี้ครองไป2อันดับเลยนะครับอันดับ3คือไข่เจียวของออมเล็ต3ขวบแล้วแล้วก็อันดับ2 Tree with Omelet นะครับ
5: มาที่อันดับ1นะครับ #YouTuber Q2 ครับก็เดินทางมาถึงคิวที่2กันแล้วสำหรับ YouTuber Series นะครับเมื่อผมอยากเป็น YouTuber แข่งกับแฟนเก่าจากค่ายดูบันดิที่นำแสดงโดยน้องเติ้ล First One นั่นเองล่าสุดก็เปิดตัวสมาชิกใหม่น้องกะทิน้องหมาขนฟูแล้วก็น้องแฟนซีครับน้องแมวสุดคิ้วแฟนๆก็ชมว่าแคสดีมากเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยทีเดียวแถมมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของเติ้ล First One ในกองนะครับที่ทำเอาแฟนๆได้ฟินกันต่อแบบรัวๆปักหมุดรอวันออนแอร์กันไม่ไหวจริงๆตามไปเสพโมเมนต์กันต่อได้ที่ #YouTuberQ2 ได้เลยนะ
2: นี่คือเทนเน็กสามดับเราเช้านี้นะครับ
3: ครับ
2: นะฮะเป็นแฟนคลับใครก็ตามเข้าไปส่องตามเข้าไปเชียร์ตามเข้าไปชมกันได
3: ้
2: นะครับผมติดตามได้ต้นชั่วโมงที่2แบบนี้นะจ๊ะ
3: ครับเมื่อวานนี้มีเรื่องที่ทำให้เราแบบใจฟู
2: วันนี้ก็มีหลายข้อความถามถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
3: แล้วก็มีความสุขมากๆ
5: ใช่
2: คร
5: ับ
2: ผม
5: จริงๆเมื่อวานนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตุ่มจัดรายการอยู่เลยมันช่วงประมาณ9โมงเน
6: า
5: ะ
6: จริงๆมันออนตั้งแต่8โมง7โมงแล้วแหละเขากดอ่ะ
5: จังหวะที่กดโกลเด้นบัสเนี่ยคือเราอ่ะจัดรายการอยู่แล้วก็เลยปรับประกาศ
3: เรากำลังพูดถึงน้องเน่
5: เน่รอยัล
2: ท่านี้9โมงนู่น

0: ชื่นชมอย่างหนักพร้อมกับใช้ฝ่ามือกดเข้าไปที่ปุ่มทองหรือว่า Golden Buzzle นะครับผมทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการระดับโลกอย่าง America's Got Talent Season 21ไปอย่างฉลุยโดยที่ไม่ต้องผ่านรอบบวชเลย
1: ก็คือเข้าไปรอชิง
0: ไปรอชิงแล้ว
1: ไฟนอลเลย
0: ไปรอชิงแล้ว
2: Fast Track เข้าไปเลย
0: ถูกต้อง
1: ไม่ต้องแข่งรอบเซมิเลย
0: คือคุณเมลบีอ่ะเมลบีจาก Spice Girl เนาะเขากด Golden Buzzer ให้กับเจ้าตัวเนาะทะลุผ่านเข้ารอบชิงไปเลยซึ่งจะไปแข่งขันในวันที่22กันยายนนี้ครับซึ่งนอกจากเมลบียังเดินขึ้นไปกอดเนเน่บนเวทีทำให้รู้ไปเลยว่าตอนนี้จักรวาลนี้โลกนี้กำลังจับตามองเนเน่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยช่วงวินาทีที่น้องร้องอะครับผมน้องเลือกใช้เพลงอะไรนะ Back Hole Sun ซึ่งมันเพลงที่อันเนี้ยเมื่อวานอะตุ้มพูดไปแล้วตุ้มเพราะตุ้มจักกับพี่พีเค
2: จากSound Gardenนะ
0: ตุ้มตุ้มบอกว่าตุ้มไม่รู้จักเพลงนี้เลยอะทำไมน้องเลือกเพลงนี้ในขณะที่พี่พีเคบอกตุ้มเพลงนี้ดังมากที่อเมริก
2: าม
0: ันแสดงให้เราเห็นว่าอะไรรู้ป่ะเขาทำกันบ้าน
2: อ
0: ะเพราะว่าเขาต้องการได้คะแนนนิยมและความโหวตจากคนอเมริกาเพราะรายการนี้พี่รู้ป่ะต่างประเทศโหวตไม่ได้นะเราคนไทยโหวตให้เนเน่ที่นู่นไม่ได้นะ
2: เพราะคนอเมริกาน
0: ะเพราะนี่คืออเมริกาสกอตแลนด์ต้องอยู่ในอเมริกาเท่านั้นถึงจะโหวตได้
1: และน้องใช้เวลาซ้อมเพลง Black Hole Sun เนี่ยคือ1เดือน
0: ถูกต้อง
2: ครับ
1: 1เดือน
0: ซึ่งต้องบอกว่าน้องได้มีการโชว์สกิลการร้องเล่นกีตาร์โซโลกีตาร์จนประทับใจคนดู outstanding ได้รับความชื่นชมมากมายจากคณะกรรมการอย่างโซแอมอย่างคณะกรรมการก็บอกว่าแบบเฮ้ยเงิน1ล้านดอลลาร์เนี่ยควรให้เนเน่ได้เลยนะน้องชนะแน่ๆหรือโซเฟียเขาก็บอกว่าเนเน่เนี่ยมี potential ในชัยชนะในครั้งนี้สูงมาก
2: คือที่1ได้1ล้านเหรอ
0: 1ล้านดอลลาร์
2: ว้าว
0: ใช่
2: 33 34ล้าน
0: ใช่ป่ะใช่นะครับอันนี้เป็นเงินรางวัลอยู่แล้วแล้วก็เมลบีเนี่ยเขาชมเยอะมากเขาบอกว่าเนเน่เนี่ยหลังเวทีเนี่ยเป็นผู้แข่งขันที่พูดน้อยที่สุดแต่เป็นคนที่ humble เป็นคนที่ถ่อมตัวที่สุดแล้วทั้งเสียงที่เป๊ะการแสดงและการโซโลกีตาร์ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันไม่ทำสิ่งนี้แล้วกดปึ้งน้องเนเน่ปล่อยโฮมากลางเวทีนะครับคุณพ่อก็วิ่งเข้าไปโผกอดจากข้างล่างเวทีเป็นภาพที่เรียกว่าน่าประทับใจแล้วคนไทยเห็นและใจฟูอีเวนต์คุณบุ๋มบรรดาดูยังร้องไห้นะฮะ
1: เป็นภาพที่แบบดูแล้วแบบรู้สึกดีรู้สึกแบบภูมิใจเป็นเรื่องที่แบบภูมิใจมากๆเลยนะครับ
0: คือจริงๆเนี่ยภายหลังจากเข้ารอบชิงอย่างสะใจคนไทยและคนทั้งโลกไปแล้วเนเน่ก็ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกเนาะระบุว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนเน่หนูอยากจะขอบคุณทุกคนที่เชียร์หนูและวันนี้ในไลฟ์โชว์ครั้งนี้ว่ารอบควอเตอร์ไฟแนลหนูก็ได้รับโกลเด้นบัสเซอร์เรียบร้อยจากเมลบีแฮปปี้มากอยากให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้หนูในรอบไฟแนลนะคะทำก้าวหัวใจนะฮะแล้วก็เจ้าตัวได้ปรากฏตัวอีกครั้งผ่านระเบียงนะครับโดยมีแฟนคลับชาวไทยที่อาศัยอยเชียร์กันเยอะทั้งอเมริกาเลย
2: ครับผม
0: ทำทีมโดยร้านเด็ดร้านเด็ดอเมริกาซึ่งน้องเนเน่ทั้งส่งรอยยิ้มโบกไม้โบกมือพร้อมกับทำยำท่าหัวใจเรียกได้ว่าใจฟูจากอเมริกาถึงประเทศไทยเลยทีเดียวเชียวจริงๆมีคอมเมนต์นึงที่เป็นคอมเมนต์ที่ไวรัลอยู่ทั่วโลกอยู
1: ่
0: Sorry Thailand Nene belongs to the world right now แบบขอโทษประเทศไทยด้วยนะตอนนี้เนเน่เป็นสมบัติของโลกไปแล้วเลิศมากดีใจมากนี่เชื่อว่าแบบน้องจะไปได้แบบไม่รู้จะชนะไหมเราเดาไม่ได้หรอกเพราะว่าบอกตรงนะอเมริกาก็ทาเลนต์น่ะต่างชาติชนะยากน้อยมาก
1: ไม่แต่ว่าของเราคือมาถึงรอบไฟนอล
0: แล้วคือเก่งมากแล้ว
1: มันมีความเป็นไปได้สูงมากมาตูม
0: คือกรรมการเอ่ยปากพูดเธอเขาทำกันมา20กว่าซีซั่นกรรมการนั่งกันอยู่ตั้งแต่ซีซั่นแรก
1: ๆ
0: เขายังพูดออกมาเลยว่าแบบเนี่ยชนะได้เลยอะเอารางวัลไปเถอะ
1: มันไม่ใช่แค่ว่าแบบน้องเนเน่เล่นกีตาร์เก่งร้องเพลงดีแต่ว่าในมวลรวมทั้งหมดอะคือน้องแบบมีสัมผัสได้ถึงความถ่อมตัวยังมีความเป็นเด็กแต่ว่าเมื่อไหร่ที่จับกีตาร์แล้วร้องเพลงออกมามันมีความเท
2: ่
1: มันมีความเป็นแบบโปรเฟสชันนอลแล้วมันก็มีเสน
0: ่
1: ห์
0: หรอ
1: มันมีเสน่ห
0: ์ที่แน่ๆติดสัญญาแน่นอนได้โชว์ทัวร์แบบได้โรดทัวร์แน่นอนกับอเมริกาก็ทาเลนต
1: ์อย่างนี้คือแบบกว่าเขาจะพักรอบเซมิไฟแนลอย่างนี้น้องจะกลับมาไทยก่อนป่ะ
2: กลับก่อน
0: กลับก่อนสิ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: กลับก่อนเพราะตุ้มว่าเขาน่าจะมาเก็บ VTR
1: โอ้โหนี่
2: ครับผม
1: คนผมว่ารอบนี้คนไปรอรับ
0: คือชันน่ะเยอะมาก ชันน่ะ
2: ไม่ได้มาแฉด้วย
0: ชันน่ะอยากให้เนเน่กลับไทยเป็นข่าวหมายถึงว่าอยากให้น้องเนเน่กลับมาแล้วสนามบินแตกอยากคือบอกตรงๆเลยนะว่าสื่อมวลชนเรานำเสนอข่าวหลายมุมใช่ไหมแต่ตุ้มอยากให้สื่อมวลชน
2: อ
0: ะทำข่าวนี้มากๆเนเน่รอยัลคือเด็กไทยจากภูเก็ตที่มีความฝันด้วยวัยเพียง16ปีพ่อยอมเสียสละบางอย่างเพื่อส่งลูกบินไปแคสและแข่งขันรายการนี้จนสุดท้ายท ั่วโลกเห็นความสามารถและน้องอยู่ในรอบไฟนอลแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซัพพอร์ตและตุ้มอยากให้คน

0: นายทุกคนช่วยกันผลักดัน T artist สู่ global stage จริงๆ
1: อ
0: ี
1: กหนึ่งคนนะ
0: อีกหนึ่งคนนี่จะเป็นดาวประดับวงการฮอลลีวูดได้แน่นอนคือเราเคยเห็นตูมอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเคยเห็นอะไรแบบเนี้ยในชาติอื่นเช่นฟิลิปปินส
1: ์
0: คนฟิลิปปินส์ไปร้องแบบนี้โอ้โหดังระดับโลกคนจีนอะไรเงี้ยแต่เรานั้นนะที่เราจะเห็นแบบเฮ้ยอันนี้มันสายโวคอลจริงๆอะครับ
1: ครับผม
0: ก็อยากจะแบบให้คนไทยทุกคนนะครับช่วยกันซัพพอร์ตเนเน่รอยัลจากภูเก็ตหน่อย
1: เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน
0: ช่วยกันซัพพอร์ตพี่ก็จะอ่านข่าวน้องทุกวันตลอดไปตอนนี
2: ้กลับมารอบนี้ผมว่าโอ้โหแฟนๆน่าจะไปแบบหลับแล้วก็ให้กำลังใจน้องแบบเยอะมาก
1: แต่เมื่อวานนี้หนึ่งสิ่งน่าสนใจคือชุดที่น้องใส่ในการโชว์ก็เขาบอกว่ามีชุดที่แบบเขาใช้เป็นผ้าซัมปิงนะผ้าซัมปิงนะเขาบอกว่าเป็นลวดลาย
0: ผ้าแบบปักใต้ผ้าปักใต้
1: ผ้าป
0: ะ
1: เต
0: ้ผ้าปะเต้
1: แล้วก็ผ้าบาติกพิมพ์ทองซึ่งเป็นผ้าทออัตลักษณ์ของพื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดแล้วก็นิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของบ้านเราเช่นยะลานราธิวาสปัตตานีรวมถึงในแถบคาบสมุทรมาลายูด้วยนะครับเขาบอกว่าผ้าซัมปิงก็คือเหมือนกับเป็นแบบคล้ายกับผ้าสิ้นน่ะเป็นผ้านุ่งแบบนั้นน่ะนะครับผู้ชายก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ก็คือใส่กางเกงแล้วก็ใส่ผ้าซัมปิงเนี่ยทับไปทีนึง
0: ใส่ผ้าไทยดีดกีตาร์โซโล่ผมยาวร้องเพลง
1: ถูก
0: แล้วแบบลุคดูดีมากแล้วฉันว่าเนี่ยสวยขึ้นมาก
2: จริง
0: สวยจากวันแบบวันออดิชั่น
1: ยัง จะนอนปกติ
2: เป็นตอนกล้องนี่แบบจับ CU แคบอ่ะ
0: สวยมากแล้วมีพลังตาแบบ
2: แล้วแบบคมแล้วแบบโอ้โหดูเป็นแบบอินเตอร์มากๆ
1: น้องต้องจับกีตาร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ย
0: พี่อ
1: ยากรู้มากเลย
0: แปลกใจที่จริงๆ
1: เพราะว่านี่16ปี
0: สิ่งที่น้องทำอ่ะน้องไม่ได้เพิ่งทำนะเขาร้องเพลงกับพ่อตั้งแต่เด็กเขาร้องเพลงเป็นอาชีพตลาดที่ภูเก็ตที่น้องร้องนี่คือต่างชาติไปนั่งรอฟังเลยนะคือเขามีแววอยู่แล้ว
2: แต่เพียงแค่ประเทศเขามีแฟนคลับที่เป็นต่างชาติที่ติดตามวงของเขามาอยู่แล้ว
0: เผลอๆอ่ะทีม AGT นี่แหละมาสกาวแล้วบอกให้ไป
2: เ
0: ผลอๆอ่ะ
1: เป็นอย่างนั้น
0: เผลอๆอ่ะถูกประหลาดน้องเก่งอ่ะ
1: ประวัติน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ตุ้มว่าอยู่ๆแบบไปได้ไง
1: คือเขามาเห็นแล้วเขามาเห็นเสร็จแล้วเขาแบบเฮ้ยน้องคนนี้ไม่ธรรมดา
0: ดาวนี้น่าถูกพบเราก็เลยมองว่าแบบ
1: เหมือนพี่เอสุภชัยมาเดินอ่ะ
0: เป็นไปได้เป็นไปได้ทีมเขาใหญ่ทีม AGT เขาใหญ่
1: ใช่แล้วเขามาเที่ยวบ้านเราอย่างเงี้ย
0: แต่สุดท้ายแล้วอ่ะจะมาสเกายังไงมันต้องใช้ความสามารถเพื่อเข้ารอบต่อไป
1: ถูกต้อง
0: นี่น้องเข้าไฟนอลด้วยความสามารถตัวเอง 100% เลยเรารู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ควรตีข่าวใหญ่เราเวลาข่าวอะไรที่มันแบบไร้สาเรายังเล่นกันเลยอันนี้ข่าวมีสามากๆ
2: เจ้าสัวธนินทร์น่ะเขาซื้อเขาเอารูปของเนเน
0: ่เนเน่
2: มาขึ้น
0: บิลบอร์ด
2: ที่ไทม์สแควร์
0: เพื่อแบบ
2: ส่งกำลังใจ
0: เพื่อส่งกำลังใจมีหลายที่เริ่มออกมาให้กำลังใจน้องล่าสุดทุกกี้ตีน้อยปะให้บัตรเนเน่กินฟรี
1: ตลอดชีวิตป่ะ
0: ฟรีหนึ่งที่ไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้กี่รอบต่อวันก็ได้
2: ซึ่งย้อนกลับไปในแบบช่วงที่น้องไปอเมริกันก็ทาเลนต์ช่วงรอบแรกๆอ
0: ่
2: ะ
0: ออดิชั่นแรกตอนนั้นยังเงียบอยู่เลย
2: น้องยังต้องแบบทุกอย่างคุณพ่อต้อง
0: ซัพพอร์ต
2: ดิ้นรนซัพพอร์ต
0: แกอันนี้มันเหมือนเราไปเชียร์โอลิมปิกทีมชาติไทยเลยนะเว้ยมันคือตัวแทนประเทศเลยนะ
1: เหมือน AGT ห้องเงียบมาหลายปีแล้วนะ
0: อ่ะแต่ก็พูดนะ AGT อ่ะตูไม่ได้ตามเลยเพราะว่า มันเริ่มอ่อมๆ
1: อ
0: มแต่อันเนี้ยกลับมาบูมมาแล้วไม่ใช่เนเน่อ่ะทำ AGT กลับมาไวรัลด้วยในออนไลน์คือแบบวิวไม่ไปวิวไม่เคยต่ำกว่าล้าน2ล้าน5ล้าน10ล้านไปดูค่ะ
2: เฮ้ยเขาบอกเสียงหาย
1: เสียง
0: ไม่หาย
1: เสียงไม่หายนะฮะ
0: เสียงหายไหม
1: และที่สำคัญคือ
0: ออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้ามาใหม่ออกไปแล้วเข้ามาใหม
1: ่
0: ออกไปแล้วเข้ามา
1: โอเคนะฮะโอเคได้ยินป่ะได้ยินแล้วส่งข้อความมาด้วยนะจ๊ะทาง YouTube นะครับบอกเสียง
2: ขาดหายขาดหายหรออ
1: ่ะขออีกทีนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมายังลูกส่งมาบอกด้วยนะจ๊ะนะครับผมนะฮะว่ามาหรือยัง
2: เช็คเสียงเราให้หน่อยครับ
1: นี่ไงไม่หายจ้าเสียงหายพี่ๆกดรีเฟรชเลยจ้านะครับผมของเราไม่หายนะ
0: ไปดูคลิปในนี
1: ้เสียงปกติเสียงปกติค่ะเขาบอกว่า standing ovation เลยนะ
0: ใช่คนดูแบบคนลุกขึ้น standing ovation อ่ะดูเธอดูดิคนร้องทุกคนอ่ะคลิปอ่ะ180,000 30,000 20,000 100,000 300,000เห็นไหม600,000 400,000 500,000พวกของคนอื่นอ่ะเนเน่คลิปล่าสุดเมื่อวาน8ล้านคนเดียวเอนเกจสูงที่สุดในรายการตอนนี้คือเนเน่รอยัลนะฉันบอกเลยคือถ้าเกิดคุณไซมอนส์ดูอยู่เนี่ย I have to let you know that you have to pick เนเน่รอยัล to be the winner of this season
1: ไซมอนมาป่ะ
0: มาป้าอยู่ข้างๆใช่มาเขามา you have to pick her for this season because she is the one and only and very very spectacular for Thai people
1: she's so amazing Simon
0: please take her Nene belongs to the world now เราจะตาย
2: engage ในโซเชียลของเนเน่คือ
0: สุดๆ
2: ดีที่สุดนะ
0: ละ
2: เช่าที่ไล่ดูตอนเนี้ยในโซเชียลของ
1: ตอนนี้นำอันดับหน
2: ึ่
1: งนะ
0: อันดับหนึ่ง10
1: ล้าน
0: 10ล้านวิว
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยแต่ละรอบ10
1: ล
0: ้
1: านเ
0: นเน่รอยัลออดิชั่นนะ10ล้าน
2: ซึ่งเป็นของ
0: อยู่คนเดียวด้วยนะ
2: ซึ่งเป็นของพวกเราชาวแชร์ไปแล้ว
0: ฮะล่ะเนี่ยล้านอัพหมดตอนทีเซอร์ก็ล้านอัพตอนมาวันแรกเห็นไหมคือเขาเป็นคนที่ engage สูงมาก
1: ครับผม
0: เพราะอะไรเพราะว่าเธอสาวปักใต้จากภูเก็ตร้องเพลงในตลาดไม่มีเมคอัพมีกีตาร์ตัวเดียวใส่ผ้าใบขึ้นไปอายุ16ปีบินมาตามความฝันกับพ่อ
2: นี
0: ่สตอรี่เขามันที่สุดแล
2: ้
0: ว
2: ไม่แล้วนี่ชอบในความแบบความเป็นเด็กที่มีความแบบถ่อมตัวของเขาร
0: อยัลเอ้ยแบบเขาเรียกเป็นคนที่ humble มาก
1: แต่พี่ชอบสกิลการเล่นกีตาร์ของเขาอะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ดู amazing มากเลยว่ะ
0: เขา
1: ผู้หญิงคนนึงอายุ16ปีแล้วแบบรีดได้แบบ
0: กินเวทีกินเวท
1: ีขนาดนี้แล้วก็แบบสะกดคนดูเหมือนแบบให้เขาแบบโฮอยู่กับเขาได้อะ
0: คลิปออดิชั่นแรกที่ปล่อยมาสู่สายตาประชาชนทุกคนได้คลิปละล้านวิว2ล้านวิวในนี้ได้164ล้านวิว
2: คนรู้
0: 160ล้านวิว
1: ของเนเน่
0: ใช่
2: รอบออดิชั่นไง
0: เอางี้นะ
2: อันนี้คือคลิปที่เรารู้จักเนเน่รอยัล
0: ใช่พูดง่ายๆคือคลิปแรกที่เราได้เห็นเนเน่รอยัลจากรายการอะเนี่ยคือตอนนี้วิวที่160กว่าล้านวิวเท่ากับว่าคนไทยทุกคนในประเทศนี้ต้องกดดู2รอบอ่ะ
1: ถูกต้องนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นและเป็นไปได้ด้วย
0: ถูกปะล่ะ
1: ใช
2: ่มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเนี่ยรอบไฟนอลอ่ะ
0: เธอ
2: เราฝันใจแม่เลยนะ
0: อังนีนาถ้ามันคือการประกวดถ้าพูดถึงการแบบเป็นนางงามเนาะอันนี้คือเต็งมงพูดง่ายๆคืออันนี้จับมือสำหรับตุ้มเนเน่คือรอบชิงคือจับมือแล้วมันคือแบบ
1: มีแบบผู้ท้าชิงยัง
0: สำหรับตุ้มนะถ้าเนเน่จะพ่าย1คนที่มาเข้าชิงมีคะแนนโหวตสูงในอเมริกาสูงมากๆแบบมากๆเลยแต่ถ้าวัดเรื่อง performance ถ้าเกิด AGT หรือว่า America Got Talent have a clue หรือว่ามีการมี marketing ที่ดี you have to pick Nene because Nene belong to the world now Nene from Phuket Thailand is such an amazing girl
1: Simon believe him
0: yeah
1: it's the social warrior
0: I am the producer from Social Valella
1: the social warrior that famous in Thailand
0: yeah thank you
1: believe him Matum
0: yes pick Nene please
1: นะฮะลุ้นกันนะครับ22กันยายน
0: ใช่
1: เนเน่จะคว้า1ล้านเหรียญสหรัฐหรือเปล่า
2: อยากรู้เนาะเขาจะหยิบเพลงอะไรมา
0: ดีเนาะ
2: รอบไฟนอลอ่ะ
0: คุณเนเน่ถ้าเนเน่คว้านะโหมันจะเป็นชัยชนะที่แบบสมศักดิ์ศรีคนไทยจริงๆเลยอ่ะสมศักดิ์ศรีไทยแท้แบบใครก็เค็มไม่ได้เลย
1: มันได้เวลาแล้วอ่ะมันถึงเวลาของน้อง
2: ใครเค็มไม่ได้คืออะไรชอบมีคนเค็มอ่ะใครเค็มใครชอบเอาของไทยไปเค็ม
1: เอ้า
2: คุณพูดให้เคลียร์ดิคุณเคลือ มากเลย
1: อยู่ติดกันพอดีนะฮะส่วนใหญ่เขาเค็มประจำแล้ว
2: อันนี้คือเขียนให้ผมอ่านใช่ไหม
0: เ
2: ว
0: ีย
2: มาตูมเขียนว่า
0: พี่พุทธ
1: เนี่ย
2: เขามาตูมเขียนว่าเนเน่ทำงานแบบขมักขม้นมาก
1: ใครที่มีชื่อเสียงกำลังจะโด่งดังมักจะมีเชื้อความ
0: ก็เขาเนี่ย
2: เขาจะมีความขมักขม้นมาก
0: แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคือตูมไม่รู้ว่าจะเค็มทำไมเนี่ยเมื่อขึ้นเวทีไปปุ๊บ Where you from I am เนเน่ 16 years old from ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์
0: เขาก็พูดอยู่ว่าภูเก็ตไทยแลนด์จนเยเมลวีบอกโอ้ไอ้แล้วภูเก็ตไอ้ไปมาเพื่อ2024ก็บอกอยู่ว่าภูเก็ตไทยแลนด์ร้องเพลงที่ไหนตลาดที่ภูเก็ต
1: แต่เขาอาจจะเห็นความขมักขม้นของน้องเนเน่ก็ได้
2: เขาขมักขม้นไงเขาแบบขยันขมักขม้น
0: ฉันไม่อยากพูดเพราะว่า
2: เราขมุกขมัว
0: ฉันไม่อยากพูดเพราะฉันก็ทัวลงบ่อยกับตรงนี้ก็เลยแบบ
2: ขยันขมักขม้นจนขมุกขมัวแล้วเราก็ขม้น
1: ครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นต่อนะครับเนเน่มีสิทธิ์แน่นอน
0: ไม่เข้าใจอ่ะ
1: เพราะตอนนี้ยังไม่เห็น
0: ที่แล้ว
1: ผู้ท้าชิงที่สมน้ำสมเนื้อหรือว่าอาจจะมีม้ามืดเข้ามาใน
0: ขอโทษนะ
1: ไม่ชิงชนะเลิศ
0: นี่ไม่ได้ดูคนอื่นเลยดูแต่เนเน่เลยอันเนี้ย
1: นี่ไงที่เราอาจจะไม่ได้ดูคนอื่น
0: เราไม่ได้ดูคนอื่น
1: แต่คนอื่นเขาอาจจะเฟมัสเฟเวอริตในประเทศเขาก็ได้เ ราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันว่ามีใครที่จะสามารถเข้ามาเจอกับเนเน่แล้วอาจจะเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมแล้วก็น่าลุ้นไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นติดตามให้กำลังใจน้องเนเน่กันต่อไปนะครับผม
2: เบรกครับ
1: เบรกครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าก็สิการมาละเรียบร้อยมาชมภาพยนตร์กันต่อมีเรื่องอะไรกันบ้างติดตามได้ช่วงหน้าสกู๊ปเดียวกับแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: เดี๋ยวมา
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: เราเช้า
4: เช้าพุทธตูมนะครับก๊อตสุการมาเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่เช้าพี่พูดพี่ตูมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ครับผมสัปดาห์นี้เป็นไงบัตรเบิดมีไหม
6: แน่นอนบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะฮะกลับมาแจกเหมือนเดิม
4: ครับผม
6: 20ที่นั่งพี่เช้า
4: โอเค
6: 5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่ง
4: ครับผมเดี๋ยวลุ้นคำถามท้ายชั่วโมง
6: ใช่หมดอายุ31ธันวาคม
4: ว้าวสิ้นปี
6: เก็บไว้เลยจะดูเรื่องไหนก็มาฟังกันได้ทุกวันเพื่อนแล้วก็ไปเลือกดูนะจ๊ะ
4: ถูกต้องวันนี้กี่เรื่องฮะ
6: วันนี้4เรื่องครับ
4: 4เรื่อง
6: ในโรงภาพยนตร์ทั้งหมดด้วย
4: นะครับผม
5: มีหนังไทยมั้ยวันนี
6: ้นี่มีหนังไทยฮอลลีวูดจีนเกาหลี
5: ครบอ่ะ
4: ฟอร์มยักษ์มีให้ฟอร์มยักษ
6: ์มีสิ
4: ฮะมีด้วย
5: งั้นเปิดด้วยฟอร์มยักษ์ก่อนเลย
6: เอาหนังไทยก่อนนะฮะก็ฟอร์มยักษ์ก็ฟอร์มยักษ
5: ์โอเคโอเค
4: เฮ้ย
5: พี่ณเดชน์พี่แบร์
4: เขาเตรียมมาย
6: ัง
5: เขายังเหรอ
6: ยังไม่ถึง
4: หน้าเขาได้เลยเอาหนังไทย
5: ขอโทษขอโทษขอโทษ
4: เอาหนังไทยตาม
6: เอาหนังไทยก่อนสัปดาห์นี้เป็นหนังแอคชั่นครับ
4: สบายใจ
5: ฮะปกติเขาเปิดฮอลลีวูด
4: วันนี้ก็หนังไทย
6: ไม่แต่ว่าสัปดาห์นี้หนังไทยมันฟอร์มดีจริงต้องหยิบมาแนะนำก่อนหนังแอคชั่นแฟนตาซีไซไฟครับผลงานเรื่องใหม่ของพี่ก๊อปปวีนก๊อปปวีนเนี่ยคือพุ่มกับ
5: บอดี้ส
6: ก
5: ุ
6: ลเก้าสี่แพ่งห้าแพ่งบางตอนทำหลายอย่างพี่ก๊อฟก่อนนี้ก็ทำซีรีส์ Netflix เรื่องอนาคต
4: เรื่องแรกนี่คือรับตังค์มาไม่รับตังค
6: ์ไม่ได้รับสิไม่มีสักเรื่องจ้าจ้างบ้างก็ได้แต่ไม่มีเลย
5: GDS อยู่ปะ
6: อันนี้มาเป็นค่ายใหม่ครับชื่อว่าจังก้าสตูดิโออันนี้อยู่กับทาง Workpoint ก่อนในนี้เนี่ยโปรดิวซ์ก็จะมีพวกอนง The Stone พาแท้คนเก๋ล่าสุดกลับมาพร้อมกับหนังแอคชั่นที่ชื่อเรื่องว่า God Skin ครับชื่อไทยคือมัทเทวาท้าเดิมพันก็มีพระเอกประจำค่ายพี่จีพี่จีสุธิรักษ์เรื่องนี้เนี่ยมาเล่นเป็นชายคนหนึ่งครับที่ใช้ชีวิตอย่างลำบากกับแม่ก็ป่วยติดหนี้สินโดนไล่ที่ห้องอพาร์ตเมนต์ที่อยู่เนี่ยถูกไล่ที่ตลอดไม่มีทางไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไงดีเพราะว่าอาชีพที่ทำอยู่คือไรเดอร์เนี่ยหาเงินไม่พ
4: อ
6: จนกระทั่งได้ไปเจอกับเพื่อนสมัยก่อนครับกลับมาเจอกันเล่นโดยจ่ายไททอลสมิธคนนี้เนี่ยเขาเหมือนเป็นเอเจนต์ที่คอยหานักสู้ไปป้อนให้กับคลับใต้ดินเขาก็เลยชักชวนพระเอกเนี่ยไปต่อสู้ไหมในคลับแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นคลับใต้ดินที่มีคนรวยมาพนันกันแล้วก็มีนักสู้จากหลากสารทิศเนี่ยมาสู
4: ้
6: ชนะเนี่ยก็ได้ตังไปแต่ความพีคของคลับแห่งนี้ก็คือว่านักสู้ทุกคนเนี่ยต้องไปสักยันเทวาเป็นยันที่พอสักปุ๊บเนี่ยจะได้พลังที่เหนือมนุษย์เป็นพลังจากสัตว์ประเภทต่าง
4: ๆ
6: มีเสือมีสิงโตมีม้ามีเหี่ยวหลากรูปแบบ
5: แต่ว่าการประกาศด้วย
6: ใช่แต่ว่าการสักยันครั้งนี้ครับมันได้พลังที่เหนือมนุษย์แต่ว่าก็ทำให้คนที่สักเนี่ยร่างกายสุดโทรมขึ้นเรื่อย
4: ๆ
6: เพราะว่าต้องใช้พลังแบบดึงพลังมาเพื่อต่อสู้ใช่แต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปดูกันได้ในเรื่องนี้ครับ
5: มันมีความคอมเมดี้ด้วยมั้ยเนี่ย
6: มันมีคอมเมดี้ด้วยคือเรื่องนี้มันผสมหมดเลยมันจะมีความแอคชั่นไซไฟแฟนตาซีคอมเมดี้นิด
5: ๆ
6: แล้วก็เรื่องนี้ครับมีนอกจากจี๋กระจายนี่มีน้องมินนี่ด้วยมินนี่พันธิราจากแสงกระสือ
5: แล้วเมื่อกี้แอบเห็นมีบอบู
4: พี่จอมเหรอ
6: มีพี่จอมมีเจดำรับเชิญเพีย
4: บ
6: และที่สำคัญเนี่ยตัวลาสบอสตัวนักสู้ที่เป็นตัวเทพที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยเล่นโดยคุณเป้อารัก
5: เฮ้ยโคจรมาเจอกันอีกแล้ว
6: กลับมาร่วมงานกับพี่กอล์ฟจากบอดี้29
5: นานมากเลยเนาะเป็น
6: โอ้โห
5: เกือบ20ปีได้ป่ะเนี่ย
6: ผมชอบมากนะบอดี้29คือแบบเป็นหนังที่โคตรเจ๋งใครที่ชอบแอคชั่นนะฮะ
7: กลัวบอดี้29น่ากลัว
6: น่ากลัวน่ากลัว
7: พอดแล้วคนผูกเรื่องแบบน่ากลัวด้วยแบบเรื่องอ่ะน่ากลัวเรื่องราว
6: บอดี้อ่ะเรื่อง
5: จำได้ว่าแบบ
7: ของพี่เป้เหรออ
6: ่ะพี่เป้ก็เรื่องแรกๆแป้งออนจิลาเรื่องแรกๆตอนนั้น
4: เพราะฉะนั้น 4G จง 4G
6: จะเต็มแน่นอนเพราะว่าพี่ก๊อปปวีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่อง 4G วิชวลที่มันแบบเวอร์วังอลังการ
5: เลือด
6: ช่
5: ความบ้าพลัง
4: ดูยังเนี่ย
6: ดูแล้ว
4: ดูแลเรียบร้อย
6: เรื่องนี้คำที่คุณพูดตะกี้ถูกเลยมันเป็นหนังที่โคตรบ้าพลัง
5: จริง
6: คือแบบ energy เยอะการเล่าเรื่องตัดต่อแบบพลังต่าง
5: ๆสไตล์แบบสไตล์คุณก๊อฟเลยอ่ะ
4: ครับผม
6: มีความเท่แต่ก็มีความเนิร์ด
4: ใครชอบติดไฟเตอร์น่าดู
6: อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้น
5: ใช่คำนี้ถูกต้องเลย
6: มันแบบเนิร์ดตัวละครต่างๆมีความเนิร์ดอยู่ในนั้น
4: ครับผม
5: นานแล้วนะไม่ค่อยมีหนังแบบสไตล์แบบนี้ออกมาให้เราได้ดู
6: ใช่มันมีความเป็นแบบโลกอนาคตนิดๆไซเบอร์พังนิดๆแล้วพอที่เล่าไปครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่เล่าไปนะมันยังมีซ่อนอยู่ในหนังอีกเยอะที่เขาไม่เฉลยไม่สปอยไม่อยู่ในตัวอย่าง
5: อันนี้คือแบบแค่ดูจากเทรลเลอร์นะทำถึง
4: นี่การ่าไปยัง
6: การ่าไปเรียบร้อยแล้ว
4: แบบเป็นไงบ้าง
6: ออกมาค่อนข้างดีผมคอหนังชอบเพราะว่าหนังมันแบบหนังมันบ้าอันนั้น
5: เท่อะ
6: หนังมันเท่หนังมันบ้าแล้วก็มันไม่ค่อยมีหนังไทยแบบนี้พี่ชาว
4: พี่ชาวดูแล้วมันเหมือนมีความโจยิงฉืออยู่นั้นด้วยมั้ยรู
6: ้มีกลิ่นอะไรอย่างนั้นด้วย
4: นะ
6: เออ
4: เป็นแบบมีกลิ่นแบบตลกตลกนิดนิดอะ
5: นักสู้แต่ละคนคือเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะสัตว์หรือว่า
6: พลังสัตว
5: ์
6: พลังจักรยานน่ะที่มันต่างกัน
5: แล้วมันไอตอนแบบตอนที่เขาแบบ
4: สู้กัน
5: แล้วพลังมันขึ้นมาเป็น CG
6: แล้วเมื่อบางซีนมันเหมือนเกมมันเหมือนเกมมันขึ้นแบบขึ้นชื่อแบบนักต่อสู้พุ่งขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนดูแบบ Street Fighter เหมือนอะไรอย่างนั้นน่ะ
4: ครับผมนะฮะเรื่องนี้ดูแล้วเรียบร้อย
6: ดูแล้วเรียบร้อย
4: ชอบมั้ย
6: ชอบสิ
4: กี่ดาวดีฮะ
6: บ้าพลังเอาไป3ดาวครึ่งครับเรื่องนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ช่วงประมาณชั่วโมงหลังอ่ะมันจะมีอะไรที่ให้เราอึ้งอีกเยอะที่เขายังไม่ได้บอกยังไม่ได้เล่าลองไปดูกันได้เรื่องนี้ชื่อว่า God Skin ครับมัทเทวาท้าเดิมพัน
4: นะฮะ
6: นะจ๊ะ
4: นะครับผมจัดไปเรื่องแรกเรื่องที่2ครับ
6: เรื่องที่2ไปที่ฮอลลีวูดกันบ้างเป็นหนังแอคชั่นไซไฟเหมือนกันครับเป็นการกลับมาของพุ่มกับรุ่นใหญ่ Ridley Scott คนนี้เนี่ยเอเลียนกราเดียเตอร์เบลดรันเนอร์เดอะมาร์เชียนแบล็คฮอคดาวน์โพรมีเทอุสหนังใหญ่ๆเนี่ยกำกับมาหมดแล้วอายุ88แล้วนะวิลลี่สกอตอ่ะแต่เขาก็ยังทำหนังอยู่ครับ
4: ยังเป็นผู้กำกับเหรอ
6: ใช่88ยังทำหนังอยู่เลย
5: โอ้ยออกกำลัง
4: แรงมากอ่ะ
6: โอ้ไหวๆกลับมากับหนังที่ชื่อเรื่องว่า The Dog Star ครับเรื่องนี้เนี่ยเล่าถึงโลกอนาคตอันใกล้ที่โลกเหมือนล่มสลายไปแล้วมีแบบเชื้อไวรัสระบาดและผู้คนส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยเสียชีวิตกันไปหมดเหลือแค่บางส่วนที่อยู่ในเมืองร้างบ้างอยู่กลางป่าบ้างเพศของเราครับก็เป็นชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเงียบๆอยู่กลางป่าแล้วก็แต่ละวันก็คือแบบขับเครื่องบินลำเล็กเนี่ยจากป่าเข้าไปในเมืองไปเอาเสบียงนู่นนั่นนี
4: ่
6: ขับกลับมาตะเวนดูว่ามีคนร้ายจะบุกเข้ามาในที่ของเขาหรือเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขาขับเครื่องบินอยู่เนี่ยได้เหมือนกับเป็นวิทยุสื่อสารลึกลับจากอีกเมืองหนึ่งแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้เนี่ยน่าจะเป็นความหวังใหม่น่าจะเป็นที่ที่ทำให้เขาอะได้อยู่ได้เจอกับสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าที่ที่เขาอยู
4: ่
6: ก็เลยบินออกไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรกันแน
4: ่
6: มันก็เป็นหนังโลกอนาคตที่แบบมันเมืองพังๆอ่ะ
5: น่าดูแล้ว
6: เ
5: น
6: ี่
5: ย
6: ร้างๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและสิ่งที่น่ากลัวในโลกแห่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไวรัสแล้ว
5: แต่
6: มันเป็นผู้คนที่แย่งชิงอาหารชิงอาวุธชิงอะไรกันต่าง
4: ๆ
6: ต้องเอาชีวิตรอดจากคนกลุ่มนี้ให้ได้
4: ครับผมน่าดูเนื้อมาตู
7: อยากดูมากๆเลยจ้าน
4: ี่ได้ดูแล้วเนี่ยช่องสามเรื่องแล้วครับผมโหนี่พวกเราจะไปดูหนังกันก็เหรอ
5: นี่อยากดูมากเลย2เรื่องเลยอ่ะ
4: น
5: ะกรอบเรื่องนึงแล้วก็เรื่องเนี่ย
4: โอ้สาวทีนี้ได้ดูแล้วสบายแล้วพวกเรา
5: ได้มั้ยทีน
4: ี้ได้แล้วพวกเรา
5: จะไปเอาติ้งกันนี
4: ่โอเคครับผมนะดูยังครับกัน
6: ดูแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนี้
4: นะครับฟีดแบคที่อเมริกาเป็นไงฮะ
6: เรื่องนี้เนี่ยฟีดแบคยังถือว่ากลาง
4: ๆ
6: ส่วนตัวผมดูแล้วหนังมันก็จะมีความเอื่อยๆนิดๆชิวๆแล้วกันปกติเราดูหนังเกี่ยวกับแบบโลกแตกโลกล่มสลายมันจะมีความเร้าอารมณ์มากกว่านี้นิดนึงแต่เรื่องนี้มันจะมีความแบบเรื่อยๆเรื่อย
4: ข้าวโพด2กระป๋อง
6: อะไรอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ที่น่าจับตาคือว่า
4: ข้าวโพดกินข้าวโพด2กระป๋อง
6: มันแบบนานมาก
5: ข้าวโพดคั่วข้าวโพดคั่วอ๋อป๊อปคอร์น
6: เออเรื่องนี้มีพระเอกดังมาเล่นครับก็คือจาคอบเอลลาดี้ที่กำลังฮอตมากจากซีรีส์ยูโฟเรียแล้วก็หนังเรื่อง Wuthering Heights มาเจอกับจอร์จโบรลินที่เล่นเป็นธานอสใน Avenger แล้วก็มาร์กาเร็ตควอลลี่ครับนางเอกจาก Substance นะฮะไปดูกันได้ชื่อว่า Dog Star เข้า IMAX ด้วย
4: กี่ดาวเรื่องนี
6: ้เรื่องนี้เปิดไว้3ดาวครับ
5: คำถามครับ
6: ยังไม่ถึง
4: ครับผมนะฮะเรื่องที่3ครับ
5: วันเจ้าฉีกไง
6: เอาจะถามกลางทางเลยใช่ไหม
5: แล้วผู้ฟังก็เอ้ายังไม่ได้เก่งข้อสอบ
4: เอาเหรอ
6: หรือบอกเรื่องก่อนไหม
5: บอกเรื่อง
6: หรือว่าเราจะเฉลยแล้วให้ คุณผู้ฟังตั้งคำถาม
4: พี่ว่าถามตอนนี้เลยดี
6: กว่าอ๋อเหรอครับ
4: ฉีกเลยดีกว่า
6: จริงเหรอ
4: ใช่เขาจะไม่ทันตั้งตัวไง
6: หรือว่าถามเรื่องที่ยังไม่เล่าไหม
4: นิ่งอยู่หน้าคอมหน้าคอมมาแล้วเนี่ยก็ได้นะเรื่องยังไม่เล่าก็ได้นะ
5: คำถามถามว่าวันนี้มีบัตรชมภาพยนตร์นะครับคือหมดอายุ31ธันวาคือคุณแบบเก็บเอาไว้ดูเรื่องที่อยากดูได้
4: เรื่องที่ยังไม่ได้เล่า
5: วันนี้จนถึงสิ้นปีเลย
4: ครับผม
5: เออ
4: เอาเรื่องที่ยังไม่เล่าม
6: ีหนังเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้ถึงสิ้นปีที่จะเล่
4: า
6: และตอบมาว่าเมเจอร์ซีนิเพ็กปัจจุบันเนี่ยมีกี่ร้อยสาขาระบุชื่อสาขามาให้ถูกต้อง
4: โอ้โหตอบไปร้อยชื่อเลย
7: เอาเหอะ
6: พร้อมแนบลิงก์ Google Map
5: ส่งเลขที่บัญชีมาโอนเงินให้นะฮะ
4: โอ้ยน้องเหรอ
6: ไปเรื่องที่3ไปที่หนังเกาหลีกันบ้างครับสัปดาห์นี้เป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ฮะภาคต่อชื่อเรื่องว่าโอเคมาดามบงโวยาร์ดชื่อไทยคือแม่มาบูกู้เรือนรกครับ
4: โอเคมาดามโอเคมาดามบง
6: โอเคมาดามบงโวยาร์ด
4: แม่มาบูกู้เรือนรก
6: ที่เป็นภาคต่อเป็นภาคต่อจากหนังเมื่อ6ปีแล้วชื่อโอเคมาดามแต่ว่าดูแยกกันได้แล้วเรื่องราวของนางเอกครับเป็นอดีตสายลับที่ตอนนี้วางมือและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวเปิดร้านขายโดนัทจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยได้รับเชิญให้ไปงานแต่งที่จัดขึ้นบนเรือสำราญ เธอขึ้นไปบนเรือสำราญลำนั้นปรากฏว่าทริปพักผ่อนสุดหรูเนี่ยดันกลายเป็นทริปแอดเวนเจอร์เพราะว่าดันมีผู้ก่อการร้ายเนี่ยบุกเข้ามายึดเรือ เธอก็เลยต้องงัดฝีมือความเป็นสายลับที่วางมือไปแล้วเป็น10ปีเนี่ย กลับมาสู้กับผู้ก่อการร้ายบนเรือลำนี
4: ้
6: นะฮะหนังมีอมจองวาครับนางเอกรุ่นใหญ่นักร้องรุ่นใหญ่ของเกาหลีที่เขาเทียบกันว่าเป็นมาดอนน่าเกาหลีเพราะว่าเป็นนักร้องแล้วก็เล่นหนังด้วยเนี่ยมารับบทนางเหมือนเดิมแล้วก็มีซูยองครับจาก Girls Generation
5: Why?
6: มาเป็นตัวร้ายมาเป็นแบบผู้ก่อการร้ายตัวแม่ที่จะมาบุกยึดเรือสำราญลำนี้ก็จะเป็นหนังแบบแอคชั่นผู้หญิงบูเท่ๆนะฮะไปดูกันได้โอเคมาดามบงโวยาชเข้าฉายวันนี้นะ
4: ครับผมกีฬาเรื่องนี
6: ้เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวครับยังไม่ได้ดูแต่ว่าดูแน่สายเกาหลีดูแน่นอน
4: โอเค
5: คำถามถามว่า
6: ฮะ
5: ถามเลยถามเลยไหม
6: เอาเลยเหรอเอาอายุเอาให้กลับมาอีกเบรกนึงก่อน
4: แล้วแต่คุณแล้วกัน
6: ให้คิดก่อน
4: วันนี้ไม่ถูกใจคุณเสีย
5: คิดคำถามก่อน
4: ครับผมคู่เดี๋ยวจะมาแฉชาวพุทธตุ่มกันสิกันนะแล้วแต่เขาเลยนะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัน Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
8: อ่ะกลับมายืนต่อแช
9: ร์ข่าวเช้า
8: ครับคุณตุ่ม
10: ทำไมหลงขนาดนั้น
11: โอ้ยบินอะไร
12: ตรวจไหม
8: อะไรนะนี่ไงขอเวลาถาม AI ก่อน
10: ครับผม
8: นะฮะก็เลยไอซะหน่อยฮะ
12: คำถามถามว่า
10: ไปอีกเรื่องก่อน
8: ก็แล้วแต่เลยครับไม่ต้องถามก็ได้วันนี้กัน
10: ครับผม
8: นะฮะ
10: เก็บไว้รวม
12: รู้ฟังถามไปแล้วเดี๋ยวพี่ตอบ
8: ครับผม
10: จ้ะ
8: เรื่องนี้เรื่องชื่อว่า
10: พาไปที่จีนครับสัปดาห์นี้มีหนังระทึกขวัญทริลเลอร์จากจีนชื่อเรื่องว่า Vanishing Point ชื่อไทยคือคดีลึกตึกลับเล่าเรื่องราวเหตุการณ์3คดีที่เกิดขึ้นในตึกหนึ่งคดีแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณพ่อที่อยู่ดีเนี่ยลูกชายวัย9ขวบเนี่ยหายตัวไปเช้าวันหนึ่งคุณแม่ส่งลูกออกจากห้องบนอพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าลูกชายลงลิฟต์มาครับปุ๊บคุณพ่อรออยู่ข้างล่างหายตัวไป
12: หายไปตอนลงลิฟต์เหรอ
10: หายไประหว่างทางอ่ะจากห้องลงมาแบบใกล้ตึกอ่ะ
12: แล้วหายไปได้ไง
10: ไม่รู้แล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดต่างๆก็หาไม่เจ
12: อ
10: กลายเป็นคดีเด็กหายคดีแรกคดีที่2ครับมีเพื่อนบ้านอยู่ห้องข้างๆมีลูกชายเนี่ยอยู่กับคุณพ่อปรากฏว่าคุณพ่อที่อายุเยอะแล้วเนี่ยดันเสียชีวิตแต่ปรากฏว่าเขาตัดสินใจซ่อนศพของพ่อไว้ในห้
12: อง
10: เพื่อที่จะได้เงินบำนาญต่อไปเรื่อย
8: ๆอ๋อไม่อยากแจ้งว่าเสีย
10: ใช่เป็นการแบบร่างของพ่อไว
8: ้
10: เคสที่3เป็นเคสเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนครับผู้หญิงที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้และอีกห้องหนึ่งถูกวางยาแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศปรากฏว่าเวลาผ่านไปก็ยังหาไม่ได้ว่าใครกันแน่ในตึกนี้ที่คือคนร้ายนี่คือ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตึกเดียวที่ปรากฏว่าสืบไปสืบมาทั้ง3เคสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกัน
8: เอ้า
10: แต่จะเกี่ยวข้องกันยังไงไปดูกันได้ในเรื่องนี
8: ้
10: Vanishing Point ครับ
8: ครับผม
10: คดีลึกตึกลับเป็นหนังที่เข้าฉายที่จีนมาตั้งแต่ช่วงกลางปีครับแล้วก็ทำเงินที่จีนด้วยแล้วก็ตัวพุ่มกับเนี่ยเคยกำกับซองแดงแต่งผีต้นฉบับของไต้หวัน
8: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว3คดีเหมือนจะดูไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
10: มันอยู่ตึกเดียวกันเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน
8: แต่ท้ายที่สุดแล้วต้องไปตามหาความจริง
10: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
12: พี่เช้าอยู่ห้องไหนต้องไปตามหาความจริง
8: พระคาดกรอาจจะไม่อยู่ในตึกนี้ก็ได้อาจจะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็มาแบบมาอยู่ในตึกนี้ซ่อนตัวอะไรอย่างนี
10: ้
8: ก็เป็นไปได
10: ้
8: นะครับผมเพราะฉะนั้นกี่ดาวเรื่องนี
10: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวก่อนครับชื่อว่า Vanishing Point
8: โอเค
10: นะฮะแล้วก
12: ็ถามว่า
8: ตึกนี้ชื่อว่าตึกอะไรฮะคร
10: ับ
8: ผมเป็นภาษาจีนด้วยนะต่อมา
10: โอ้โห
8: ครับผม
10: ถามว่าถามจากเรื่องแรกเลยแล้วกันครับพาไปที่ God Skin นะฮะมัทเทวาท้าเดิมพันวันนี้มีบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์มาแจกกัน
12: ครับ
10: 5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่งดูเรื่องไหนรอบไหนสาขาไหนก็ได
8: ้
10: นะฮะตอบมาใน Facebook EFM Station นะครับคำถามถามว่าในเรื่องนี้เนี่ยตัวพระเอกของเราคุณจีเนี่ยต้องไปเจอต้องไปสู้กับนักสู้เยอะแยะมากมายแต่ตัวบอสลาสบอสเนี่ยเล่นโดยเป้อารักชื่อตัวละครว่าอะไร
12: ฉีกกู
9: ผู้ฟัง
11: ใครตอบเป๊ะอารักมาชื่อ
8: ชื่อว่าอะไร
10: ชื่อตัวละครชื่อและนามสกุลในหนังของตัวละครเป๊ะอารักเนี่ยช
8: ื
10: ่อว่าอะไรไปปื๊ดไปไล่เลื่อนใน YouTube ได
11: ้เป๊ะอารักมีได้นะครับ
8: ไวแต่ไม่ถูกนะนะครับตอบมาเป้อารักเนี่ยชื่อละครชื่อว่าอะไร
10: ครับตอบว่ามาเลเซียก็ไม่ใช่นะฮะ
8: นะฮะ
10: อ่ะ
11: ชื่ออะไรอ่ะ
10: นี่ๆๆมีถูกแล้วมีถูกแล้วนี่ไง
8: เออรีเซิร์ชละรีเซิร์ชละกัน
11: เร็วมาก
8: โอเคนะฮะเดี๋ยวน้ำท่วมตอบกลับนะฮะ
10: ใช่
8: สำหรับ5ข้อความที่เร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องมากที่สุด
10: แล้วก็ฝั่งนิดนึงพี่ชาวสัปดาห์นี้นอกจาก4เรื่องแล้วเนี่ยมีหนังดังในอดีตกลับมาเข้าโรง1เรื่องด้วย
8: นั่นคือ
10: ครบรอบ25ปีของแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกใครไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ and the Sorcerer's Stone ภาคแรกนะ
8: แล้วก
10: ็ในโรงเนี่ย
8: มาสเตอร์ป่ะ
10: ใช่ภาพชัดขึ้น 4K กลับมาฉายโรงสัปดาห์นี้ครับครบ25ปีแล้วไม่น่าเชื่อ
8: นะครับผมครบเท่าไหร่นะ
10: 25ปี
8: 25ปี
10: ดูตอนม.ปลายอ่ะ
8: เข้าแหละพรุ่งนี
10: ้มาแล้ววันนี
8: ้มาแล้ววันนี
10: ้ไปดูได้เลย
8: ไปด
10: ู
8: ได้ที่ไหนบ้าง
10: โรงภาพยนตร์ทั่วไปเลยครับกลับมาเข้าฉายในโรงภาพยนตร
11: ์คนดูเยอะไหมอ่ะ
10: ฮะ
9: มันก็มีฐานแฟนของเขาอยู่
10: นี่มีคือผมว่ามันมีทั้งคนที่คือคนส่วนใหญ่น่าจะเคยดูแล้วล่ะแต่ว่าอยากกลับไปดูในโรงอีก
11: รื้อฟื้นความทรงจำ
10: ใช่ช่วงนี้ก็จะมีรีมาสเตอร์กลับมาหลายเรื่องเดือนนี้เป็น Harry Potter เดี๋ยวเดือนหน้าปลายเดือนจะมี Avenger Endgame อ
8: าจจะมีคนที่เคยเป็นแฟนกันเพราะเรื่องนี้เยอะไง
10: ใช่
8: แล้วก็ย้อนกลับไป25ปีแล้วที่รักไปดูวันแรกที่เราเจอกันดีกว่านี่ประมาณนั้นหลังจากนั้น25ปีผ่านมาก็ลูก 4-5 คนเลย
10: ครับผม
8: นะครับกับ Harry Potter
11: ก็เป็นไปได้
8: ถูกต้อง
10: มีการเสกมนต์เกิดขึ้นอย่างเงี้ย
8: แหละ
10: ฮะ
9: มนต์เขาพูดว่าอะไรนะอะไร Exoplanetium อะไรนะ
10: ครับผมเอ็กโปโพแทสเซียมครับ
9: มีหรอใช่หรอไม่ใช่
11: เวลาเหลือ
8: เวลาเหลือทำไง
11: ตายัดซะหน่อยไหม
8: เปิดเพลงตายัดอ่ะพูดสรุปคร่าวๆ
9: ไม่ก็สรุปคร่าวๆก็คือเมื่อวานอ่ะพี่ต้าก็มาออกหนกระแสแล้วแล้วก็พูดแบบถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญมาทั้งเรื่องของแบบว่าแรงกดดันสะสมด้วยทั้งเงินที่ไม่แฟร์ด้วยทั้งเรื่องการโดนฟ้องร้องด้วยรวมถึงสุขภาพการโดนกลั่นแกล้งอำนาจการโดนหุ้นบริษัททุกอย่างก็คือไปดูในรายการหนกระแสได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยคุณต้าคุณยัด
11: คุณยัดเขาบอก
9: เขาก็โฟนอินเข้ามายืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนแบบจะออกมาแถลงวันจันทร์นี้ที่หนกระแสแต่ไม่รู้จะเฟิร์มไหมนะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีหลายข่าวมาว่าเขาถอนฟ้องกันหลังบ้านไปแล้วหนึ่งคดี
8: ใช่
11: ม
8: ัน
11: เป็นเรื่องอะไรผลประโยชน
9: ์เรื่องช่อง
8: เ
9: รื่อง
8: ทำช่องเป็นเรื่องช่องเป็นเรื่องช่อง
9: อุ้ยพี่พูด
8: ไทยโซโร
9: ตามข่าวบังเหอะไม่ใช่มาหลอกถามเพื่อนอย่างเดียว
8: เมื่อวานนี้เป็นเรื่องของมาช่องไทยโซโรก็คือถอนฟ้องไปแล้วเรื่องนึง
9: อย่าไปเล่าให้เขาอ่านเอง
8: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบหลายคนกำลังจับตามองเรื่องลายเซ็นของคุณต้านะครับผมในการ
11: ลายเซ
8: ็
11: น
8: ในการแบบผู้ถือหุ้นร่วมเนี่ยเพราะว่ามันมีการที่แบบว่ามอบเขาเรียกว่ามอบหน้าแล้วก็เซ็นรับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือขายหุ้นให้กับคุณยัดแล้วก็ภรรยาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่เพราะว่าถ้าคุณต้าบอกว่าต้าไม่ได้เซ็นเพราะตอนนั้นเนี่ยไลฟ์สดอยู่มีพยานด้วยว่าตอนที่เซ็นในวันนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ที่บริษัทไม่อยู่ในการประชุ
10: ม
8: แล้วก็กำลังไลฟ์สดขายของอยู่เพื่อนแล้วถ้ามันมีหลักฐานว่าตัวเองไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีเพื่อนยืนยันว่าต้าไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้เซ็นตรงนั้นอันเนี้ยมีความผิดฐานอาญาด้วยเพราะว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารเข้าสู่กระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่แล้วก็รวมถึงเรื่องของบ้านราคา10ล้านที่เป็นออฟฟิศเนี่ยจริงๆแล้วเงินที่เอาไปใช้เนี่ยเป็นเงินบริษัทหรือเปล่าแล้วก็เอาไปใช้ชื่อเนี่ยต้าบอกว่าพอเป็นเงินบริษัทปุ๊บแล้วก็ไปใส่เป็นชื่อของยัดรวมถึงรถสปอร์ตว่ารถหลายคันรถโบราณรถอะไรประมาณนี้ที่บอกว่าทุกครั้งที่ต้าหรือว่ายัดเนี่ยจะซื้อรถก็ต้องให้ต้าเนี่ยเป็นคนถอนเงินออกมาเพราะฉะนั้นแล้วถอนมาในบริษัทแล้วไปซื้อเป็นชื่อของตัวเองจริงหรือไม
11: ่เคสนี้ก็
8: วันจันทร์เดี๋ยวรู้เรื่อง
11: คล้ายๆกับแก๊งโอฮาน่าป่ะ
8: ใช่
9: ใช่
8: โอฮาน่าด้วยนะครับผมมีนใช่ไหมมีโอฮาน่านะครับตอนนี้ก็ต้องรอดู2ฝั่งนะครับว่าเดี๋ยวฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะมีหลักฐานอะไรแล้วก็จะสามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้หรือเปล่าวันจันทร์นี้รู้เรื่องแต่ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นกระแสทั้งสองฝั่งเพราะว่ามีหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณอาร์มโฮน่าแล้วก็มีมานภาคกุ้งก็มาแสดงทัศนคติอะไรบางอย่างก็ลองฟังแล้วก็ลองคิดตามแล้วก็ลองเวทดูแล้วกันว่าน้ำหนักคุณจะไปทางฝั่งไหนเชื่อใครได้บ้างมากน้อยแค่ไหน
11: ตอนไม่มีก็คือมีความสุขด้วยกันได้แต่ว่าพอตอนมีแล้วทำไมมีความสุขด้วยกันไม่ได้
9: หมดเวลาแล้วครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากๆนะครับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลม
13: ็มได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารธนาคารต้อง The Leaf วันนี้ลาไปก่อนกับแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ตุ๋มสวัสดีครับ
14: แชร์ข่าวเช้า
15: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ

0: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำหรับโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: มากมากเลยอ่ะงง
2: ไส้ดิบ
4: ไส้ดิบ
6: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
7: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ท

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสริธดามาดีค่ะรัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์เลอา
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
11: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
12: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เลอา
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยจากจังหวัดภูเก็ตเยาวชนเพียง16ปีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยบนเวทีโลกคืออเมริกาก็อตทาเลนต์2026สร้างความประทับใจจากการร้องเพลงและเล่นกีตาร์จนได้โกลเด้นบัสเตอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีซึ่งนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยซึ่งเป็นผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนเสทองระยิบระยับซึ่งเป็นสิ่งทอเอกลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดทางแดนภาคใต้เช่นจังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีรวมไปถึงแถบคาบสมุทรมาลายูมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวกับกางเกงเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทยร่วมสมัยคู่ไปกับการแสดงดนตรีร็อกระดับโลกแสดงให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนชาวไทยส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ในการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์และจะประกาศผลในวันที่23กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาดวงทิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ผู้นำจากหลายชาติรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศต่างแสดงความห่วงใยมายังเนปาลหลังเผชิญภัยพิบัติครั้งรุนแรงแบบไม่คาดคิดโดยเออร์ซูล่าฟอนเดร์ไลเออร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่ายุโรปพร้อมระดมความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังรอข่าวของคนที่สูญหายขณะที่สหภาพยุโรปได้เปิดใช้งานคอเปอร์นิคัสระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยทำแผนที่พื้นที่ประสบภัยในเนปาลและสนับสนุนการรับมือสถานการณ์ภาคสนาม ติดตามคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคฉี่หนูเชื้อที่ติดต่อในช่วงฝนตกการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองค่ะ
8: คู่มือสุขภาพ
15: โรคฉี่หนูเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนออกมากับปัสสาวะของสัตว์นำโรคเช่นหนูสุกรโคกระบือสุนัขเมื่อเข้าฤดูฝนน้ำฝนจะชะล้างเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือแอ่งน้ำขังดินโคลนที่ชื้นแฉะเชื้อนี้สามารถใช้เข้าทางผิวหนังที่อ่อนนุ่มมีบาดแผลหรือผ่านทางเยื่อบุตาจมูกและปากจากการที่ประชาชนลงเล่นน้ำลุยน้ำย่ำโคลนหรือไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันหลังจากติดเชื้อ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องหรือโคนขาต่อมาจะมีอาการตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะออกน้อยไอเป็นเลือดจนในที่สุดอาจเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาหรือเข้ารับการรักษาล่าช้าสำหรับคำแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคฉี่หนูมีดังนี้หนึ่งหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำที่ขังเป็นเวลานานเพราะอาจได้รับเชื้อฉี่หนูได้สองหากจำเป็นต้องสวมรองเท้าบูทถุงมือยางเมื่อต้องสัมผัสน้ำที่ท่วมขังดินที่ชื้นแฉะหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำท่วมสามหลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำขังให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที4หากมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวหรือปวดกล้ามเนื้อหลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำขัง 1-2 สัปดาห์ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดและให้แจ้งประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
16: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: กองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ปัญหาไม่ได้มีไว้ทวงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
5: 10โมง13นาทีสวัสดีคุณฟังครับสวัสดีวันพฤหัสนะครับ27สิงหาคม DJ Cable มาแล้วเช็คชื่อชาว10โมงกันหน่อย

ชาวแก๊ง10โมงของเรารายงานตัวกันเพียบเลยนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ2เพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาครับมีคาตานุนิวโบกี้ไลออนแล้วก็เติมเธอจากคริสพีรวัตรนะครับ1เรื่องชวนคุณผู้ฟังคุยสั้นๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าไปเจอตัวเลขที่น่าสนใจมาก็คือเรื่องของโควิด-19 นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือน8เนี่ยคนติดเชื้อไป 90,000 คนคุณผู้ฟังแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือเฉพาะเดือนสิงหาคมก็คือเดือนนี้เดือนเดียวนะครับเจอคนติดเชื้อโควิด-19สูงถึง 40,000 คนนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะต้องออกไปที่ที่ผู้คนแออัดก็ใส่หน้ากากอนามัยรวมไปถึง1เรื่องที่มันช่วยได้มากๆก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์เนี่ยฉีดมันไปเยอะๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงกินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราอยู่กับน้องชัญญาครับน้องชัญญาอยู่อักษรจุฬาเอกภาษาญี่ปุ่นนะครับก็มาถามพี่ๆว่าพี่ๆคะถ้าในโลกของการทำงานจริงๆเนี่ยภาษาที่3มันสำคัญไหมนะครับซึ่งเราได้คำตอบจากพี่มะตูมนะครับพี่มะตูมเขาเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์มาร์เก็ตติ้งจาก JobsDB by C ก็บอกว่าสำคัญมากๆยิ่งถ้าคุณได้หลายๆภาษาคุณจะเป็นตัวเลือกแรกๆในการถูกเลือกเข้าไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นไปย้อนฟังเรื่องราวของน้องชัญญาย้อนหลังกันได้ครับใน YouTube เอทามของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มเจอกันเหมือนเดิมกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีก่อนซื้อของชิ้นใหญ่ลองถามตัวเองว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนจะช่วยประหยัดได้เยอะเลย
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
10: กินน้องส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: หนึ่งเรื่องราวเมื่อคืนนี้ในพุทโธพุทโธคุณผู้ฟังครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณนัทครับโทรเข้ามาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าแฟนเขาเนี่ยขี้หึงมากๆนะครับถามว่าหึงระดับไหนคุณนัทเป็นไรเดอร์นะครับแฟนบอกว่าเนี่ยเวลาไปส่งอาหารให้ลูกค้าหรือว่าไปส่งลูกค้าเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะถอดหมวกกันน็อกให้ลูกค้าเห็นหน้าเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวความหล่อมันจะไปทะลุหรือว่ามันจะไปกัดกินดวงใจของลูกค้านะครับซึ่งคุณนัทบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็เกินไปนะครับผมรวมไปถึงเข้าไปดูศิลปินที่มีผู้หญิงอยู่ในไลฟ์ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องราวเรื่องนี้จะจบยังไงแล้วก็พี่ๆทั้ง3คนรวมไปถึงคุณหมอขออภัยนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบยังไงแล้วก็พี่ๆทั้ง3คนให้คำปรึกษาว่าไงติดตามกันได้ใน YouTube A Time ของเรานะครับพุทท็อกพุทโธขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาริก้าคอนเน่โปรปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
4: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนนะครับพิงค์วรันธรครับปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ชวนบิวกินมาฟิชเชอริ่งด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าผลข้างเคียงครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: กิน

0: ุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
2: กลิ่นฝนเติ้ล First One

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEF
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นกับสิริธดามาดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อฟัน4ข้อหาโรงงานพื้นที่บ่อทองชลบุรีหลังลอบฝังกาก700ตันผิดจริงสั่งหยุดกิจการทันทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อแจ้ง4ข้อหาโรงงานในพื้นที่อำเภอบ่อทองชลบุรีหลังชาวบ้านร้องเรียนลักลอบฝังกากอุตสาหกรรม700ตันนอกพื้นที่พร้อมสั่งหยุดกิจการทันทีหากตรวจยืนยันว่าเป็นของเสียอันตรายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินคดีกับบริษัทจินเจลีไทยแลนด์จำกัดหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าพบการลักลอบฝังกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีโดยหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าโรงงานผลิตตะแกรงเหล็กเตาบาร์บีคิวแห่งนี้ยังไม่ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการตามกฎหมายและพบทรายหล่อแบบที่ผ่านการใช้งานแล้วประมาณ700ตันถูกนำออกไปฝังกลบนอกบริเวณโรงงานโดยบรรจุถุงบิ๊กแบ็กก่อนจะนำไปฝังเครื่องถุงผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวิธีเอ็กซเรย์พบองค์ประกอบของตะกั่วซึ่งอาจเข้าข่ายวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามบัญชีรายชื่อของวัตถุอันตรายกระทรวงอุตสาหกรรมสอจชลบุรีจึงได้ยึดอายัดตากและวัสดุที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายทำลายหรือสูญหายพร้อมเก็บตัวอย่างกากที่ถูกฝังและวัตถุดิบรวม6ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันว่าเป็นของเสียอันตรายหรือไม่เบื้องต้นสอจชลบุรีได้เตรียมดำเนินคดีใน4ข้อหาที่เกี่ยวข้องโดยมีโทษตั้งแต่ปรับไม่เกิน20,000 บาทไปจนถึงจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขึ้นอยู่กับฐานความผิดที่ตรวจพบและผลการดำเนินคดีทั้งนี้นายวราวุฒิกล่าวว่าเมื่อผลตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการแล้วเสร็จสอจชลบุรีจะร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มและดำเนินการตามพรบโรงงานและพรบวัตถุอันตรายโดยอาศัยอำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งปลัดมอบหมายเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมให้ผู้ประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และเมื่อช่วงสายได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามอินทรา46ทับ1ถนนรามอินทราแขวงรามอินทราเขตคันนายาวที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์เพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้หลังใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตจำนวน1รายเป็นเพศหญิงบริเวณชั้นที่1ภายในห้องครัวการระดมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งล้างโคลนขนย้ายสิ่งของเสียหายและฟื้นฟูบ้านเรือนให้แก่ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทหารติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: น้ำลดแต่ล่องรอยความเสียหายยังคงอยู่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทหารที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนและชุมชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติหลังต้องเผชิญกับอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38บูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่34กรมทหารราบที่17และกองพันทหารปืนใหญ่ที่17ระดมกำลังพลและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่บ้านร้องและบ้านปรางตำบลปัวภารกิจวันนี้คือการเข้าไปช่วยตั้งแต่ล้างทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วทุกแรงที่ช่วยกันเก็บกวาดไม่ได้มีเพียงเป้าหมายในการทำให้บ้านเรือนสะอาดขึ้นแต่ยังเป็นการช่วยลดภาระของประชาชนหลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์น้ำท่วมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
6: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

นะคุณผู้ฟังเวลาทานข้าวเหนียวตอนเที่ยงมันอร่อยก็จริงนะฮะแต่ว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยมันจะซึมๆเศร้าๆนิดนึงนะฮะใครที่มีไอเดียหรือมีเมนูที่จะทานในเที่ยงนี้ส่งเข้ามาแชร์กันได้พร้อมกับส่งเพลงเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าหนึ่งเรื่องสำคัญขอรวมพลังชาว EFM กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดีเจของเราถือว่าเป็นทีมชาตินะฮะพี่ดาด้าตอนนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับทีมชาติไทยในการไลฟ์นะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะมีแข่งไลฟ์นะครับซึ่งเขาเนี่ยจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามและพี่ดาด้าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ไปแข่งไลฟ์นะครับผ่านทาง TikTok นะ3ทุ่มตรงครับเข้าไปช่วยดูแล้วก็ช่วยซื้อสินค้าของพี่ดาด้าได้นะครับใน TikTok ช่องดาด้าขอไปครับ DJ ดาด้า168นะฮะไปช่วยพี่ดาแกหน่อย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: คืนนี้เปิดสตูดิโอรอกันเลยนะครับรอทั้งแม็กนัทแล้วก็แฟนคลับของแม็กนัทนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มใน EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลไบแอคที
0: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
9: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี้
10: เนี่ยเนี่ยคิดไปมีเลยอ่ะ
11: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับมีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับขนาดผมแค่อ่านเนี่ยยังขนลุกเลยคุณผู้ฟังครับถ้าฟังสดๆรับรองได้เลยน่ากลัวแน่นอนนะครับคุณอาปูครับโทรเข้ามาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ตอนเด็กๆที่เขาเจอผีเด็กใกล้บ้านนะครับเขาย้ายบ้านไปที่แถวตลาดคุณผู้ฟังครับแล้วก็ติดกันเนี่ยมันจะมีต้นพุทราใหญ่ๆนะครับและต้นพุทรานี้เนี่ยทุกครั้งที่เขาตื่นเช้ามาช่วยงานที่บ้านเสร็จก็จะแวะไปเก็บพุทรานะครับเสร็จแล้ววันดีคืนดีครับก็เจอกับแก๊งเด็กแปลกหน้านะครับชวนให้คุณอาปูเนี่ยไปเล่นด้วยเล่นซ่อนกันนะครับแต่เล่นไปเล่นมาสรุปสุดท้ายมาเล่าให้แม่ฟังรวมไปถึงเล่าให้คนละแวกนั้นฟังนะครับเขาบอกว่าเอ้ยแถวนั้นเนี่ยมันไม่มีเด็กนะและจุดที่พีคที่สุดก็คือแถวนั้นนะครับเขาจะเป็นที่ในการฝังร่างทำแท้งสำหรับทารกเด็กนะครับขนลุกมากคุณผู้ฟังครับลองไปฟังย้อนหลังกันแบบเต็มๆกันได้นะครับ YouTube A Time ของเราอังคารคุมโปง X และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกับพี่ๆวงอินดิโก้นะครับขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันธานอสิงแบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้วันศาสตร์จีนนะคุณผู้ฟังครับหลายเมนูที่ส่งเข้ามาก็จะเป็นเหมือนของไหว้นะคุณผู้ฟังก็ได้ทานกันในเที่ยงนี้นะครับแล้วก็มีคุณเพชรบอกว่าวันนี้เป็นแกงหมูฟักทองนะครับส่วนคุณแม่น้องชาบูบอกว่าวันนี้เนี่ยเสนอเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับทานข้าวให้อร่อยคุณผู้ฟังเจอกันพรุ่งนี้10 โมงถึงเที่ยงวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า

0: is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
2: EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกโยกโยก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ก็ไปช่วยประชาชน
7: หลักวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดยาวสัตหีบสมการชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือและระบบไร้คนขับสะท้อนความพร้อมของกองทัพเรือสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดยาวสัตหีบตรวจเยี่ยมและติดตามขีดความสามารถศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC พร้อมชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือและระบบไร้คนขับสะท้อนความพร้อมของกองทัพเรือในการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนคุณณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานค่ะ
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่872ภารกิจสำคัญในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบัญชาการอำนวยการและประสานงานการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยเพื่อให้การระดมกำลังและให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับสำหรับการฝึกครั้งนี้เป็นการทดสอบความพร้อมของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทธปกรณ์และระบบบัญชาการควบคุมรวมถึงการพัฒนาแนวคิดใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานบัญชาการและสนับสนุนระบบไร้คนขับสำหรับภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงเป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนัทชัยหลิมพลอยรายงาน
6: กรรมธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานความมั่นคงชี้แจงเหตุความไม่สงบชายแดนใต้เร่งหาความจริงกรณีผู้บาดเจ็บหลังอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ย้ำต้องหาสาเหตุให้ชัดเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
14: นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมาธิการระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและตำรวจภูธรภาคเก้าเข้าชี้แจงเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่22-24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายมนเทียนระบุว่าก่อนหน้านี้สสจังหวัดชายแดนภาคใต้14คนได้ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบมาตรการและแนวทางป้องกันเหตุในอนาคตจึงต้องการทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรและมีสาเหตุจากอะไรโดยเฉพาะกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บอ้างถูกอาวุธปืนยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งกรรมาธิการจะติดตามข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมระบุว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547นานกว่า22ปีและมีความซับซ้อนโดยเหตุครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะไม่ได้มุ่งเป้าชีวิตประชาชนแต่เน้นทำลายทรัพย์สินทางราชการทั้งการเผาสถานที่ราชการทำลายเสาไฟฟ้าเผารถยนต์และการทำลายกล้อง CCTVส่วนข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่นั้นนายมนเทียนยืนยันว่าไม่เกี่ยวโดยปัญหาในพื้นที่มีทั้งการแบ่งแยกดินแดนของเถื่อนยาเสพติดและงบประมาณรวมถึงเรื่องของการเมืองโดยย้ำว่าต้องหาสาเหตุให้ตรงจุดโดยเฉพาะกรณีกลุ่ม BIN รุ่นใหม่หากเกี่ยวข้องก็ต้องพูดคุยกับผู้ที่ใช่พร้อมเชื่อว่าการแก้ปัญหาต้องใช้การพูดคุยและการเจรจาไม่ควรใช้ความรุนแรงนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
15: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
2: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิล
5: ม
4: ันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
6: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้วันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่27 2569นะครับก็เริ่มด้วยสถานการณ์ต่างประเทศกันก่อนนะครับซ
2: ึ่
1: งก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจนะครับนั่นก็คือเกิดเหตุดินโคลนนะครับและน้ำท่วมฉับพลันนะครับเข้าซัดถล่มบริเวณด่านชายแดนเนปาลและก็ทิเบตซึ่งห่างจากกาดมันดุนะครับไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ25กิโลเมตรก็ส่งผลนะครับทำให้มีผู้สูญหายหลายร้อยคนนะครับโดยในจำนวนนี้นะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง291คนขณะที่ตำรวจเนปาล นะครับก็ได้ระบุว่ามี18คนนะครับที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตครับ
2: ค่ะโดยกล้องวงจรปิดนะคะที่บริเวณด่านชายแดนค่ะได้ทำการบันทึกภาพวินาทีที่กำแพงน้ำปริมาณมหาศาลนะคะพร้อมกับดินโคลนถล่มเนี่ยเข้าซัดถล่มอาคารของที่ทำการด่านชายแดนดังกล่าวขณะที่วิดีโอที่ได้รับการยืนยันจากฝั่งเนปาลเองก็เผยให้เห็นถึงสะพานแห่งหนึ่งและอาคารหลายชั้นค่ะถูกกระแสน้ำพัดถล่มและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาพถ่ายอื่นๆนะคะที่เผยให้เห็นอาคารบ้านเรือนบางส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำโคลนด้วยค่ะ
1: นะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเนปาล นะครับก็ได้ระบุนะครับว่ารายงานเบื้องต้นนะครับพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดหิมะถล่มจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตามมาก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนเนปาลทิเบตด้วยครับ
2: ค่ะทางด้านของนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยนะคะที่กรุงกาดมันดุค่ะก็ได้มีการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศเนปาลถึงกรณีดังกล่าวนะคะก็ได้มีการตอบไปนะคะว่าทางสถานทูตเองได้มีการติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยทางด้านของเนปาลทัวริซึมบอร์ดนะคะได้มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทางเนี่ยจำนวน384คนด้วยการประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนแล้วก็ชาวเนปาล93คนค่ะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะ
1: ครับอย่างไรก็ดีนะครับทางเอกอัครทูตไทยนะครับก็ขอให้คนไทยนะครับในเนปาลก็ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมยืนยันนะครับความพร้อมในการที่จะประสานช่วยเหลือให้แก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลนะครับได้แก่หมายเลขฉุกเฉินก็1234สายด่วนครับ1144แล้วก็เนปาลทัวริสโพลิสก็คือตำรวจท่องเที่ยวของเนปาล นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ9851289445แล้วก็หมายเลขที่จะติดต่อกับสถานเอกอัครทูตไทยณกรุงกาดมันดุนะครับก็คือโทรศัพท์9771437141-1ครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่กลับมาที่ประเทศไทยเรากันบ้างนะคะนั่นก็คือเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนในซอยวัดประชารบือธรรมนะคะที่ถนนพระรามที่5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตค่ะก็ได้มีการหลังรับแจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เองนะคะโดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยบางโพเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบเพลิงไหม้เนี่ยกำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนซึ่งปลูกติดกันหลายหลังเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะ
1: ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงนะครับเพื่อไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะครับมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด เบื้องต้นนะครับใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและก็บริเวณใกล้เคียงก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงเนี่ยปะทุซ้ำครับ
2: ค่ะทางด้านของนายฐานพงษ์คำทองผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิตก็ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยรวม6หลังคาเรือนและเสียหายบางส่วน3หลังคาเรือนด้วยกันในที่เกิดเหตุมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1คนค่ะเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยนะคะทางด้านของอาสาสมัครปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุให้เพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะไปที่โรงพยาบาลค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับทางสำนักงานเขตดุสิตได้จัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดประชาลบือธรรมและโรงเรียนวัดประชาลบือธรรมนะครับให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบคาดว่านะครับจะมีผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้10ถึง15หลังคาเรือนแล้วก็สำนักงานเขตนะครับก็จะดูแลจนกว่าประชาชนจะกลับเข้าไปอย่างที่พักได้ตามปกติครับ
2: ค่ะขณะที่หนึ่งในชาวบ้านนะคะก็ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้เปิดเผยว่าขณะที่กำลังจะเข้านอนเนี่ยได้กลิ่นไหม้นะคะก็ออกมาดูนอกบ้านได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนที่จะเห็นแสงเพลิงเนี่ยลุกไหม้บ้านซึ่งปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของตัวเองจึงได้มีการรีบเก็บทรัพย์สินแล้วก็ของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญพัดลมวิ่งหนีออกจากบ้านนะคะโดยในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านท่านนี้ท่านก็พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าเก็บวัตถุพยานนะคะพร้อมกับสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งค่ะ
1: ครับก็จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนวัดประชารบือธรรมแห่งครั้งนี้นะครับทางหน่วยทหารนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนนะครับในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยแล้วก็ตำรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: ค่ะก็สำหรับหน่วยทหารที่ได้เข้าไปดำเนินการนะคะนั่นก็คือกองพันทหารมาที่4รักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิงขณะที่กองพันทหารสารวัตรที่11มณฑลทหารบกที่11เองก็ได้มีการจัดกำลังสารวัตรทหารค่ะเข้าพื้นที่เพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดระเบียบพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ครับต่อมานะครับเวลาประมาณ 22:42 น.เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เหตุการณ์สงบเรียบร้อยนะครับโดยทหารนะครับก็ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ของทัพบกนะครับก็พร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนร่วมช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่เรานำมาอัปเดตกันนะคะไปต่อกันที่กองทัพเรือกันบ้างค่ะในวันนี้นะคะก็จะมีการซักซ้อมนะคะรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็จะดำเนินการนะคะในวันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ทำให้วันนี้จะมีการซักซ้อมครั้งที่3นั่นเองค่ะ
1: นะครับโดยเรือพระราชพิธีนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนนะครับจากบริเวณสะพานพระราม8นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมนะครับณวัดอรุณราชวรารามครับ
2: สำหรับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจที่อยากจะเข้ารับชมนะคะการฝึกซ้อมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดพื้นที่สาธารณะ2พื้นที่มีพื้นที่สาธารณะค่ะอย่างเช่นฝั่งทนนะคะก็จะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะคะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามและวัดอรุณราชวรารามนั่นเองค่ะจุดที่2จะเป็นฝั่งพระนครนะคะนั่นก็คือที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนค่ะท่ามหาราชและท่าช้างนะคะโดยการฝึกเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนั่นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนั่นเองค่ะ
1: นะครับก็จะมี10ครั้งนะครับในการฝึกซ้อมทั้งฝึกซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ ซึ่งกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้แล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและก็สมพระเกียรติครับ
2: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักช่วงแรกกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

0: ก็เป็นเพลงเหมือนวิวาห์นะครับก็ไพเราะทีเดียวนะครับก็ในช่วงนี้ทักทาย FC ของเรานะครับคุณต้นน้ำปรมินนะครับคุณสุรศักดิ์อันนี้จากจังหวัดภูเก็ตนะครับ
1: มาไกล
0: มาไกลครับคุณโอ๊ตพิชิตชัยนะครับแล้วก็มีคุณธิดาโตมาสนะครับคุณสวัสดิ์ชาดาอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนตัวยงนะครับติดตามในทุกรายการเลยคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับแล้วก็มีคุณแนนด้วย
1: คุณแนน
0: นะครับไม่ได้วันนี้ติดธุระนะครับแล้วก็ยังมาติดตามให้ความสำคัญนะติดตามรายการให้กำลังใจเรานะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับก็สามารถติดตามได้ในทุกรายการครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่าค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนค่ะฉบับที่2เกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ค่ะนั่นก็คือ29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนะคะประเทศไทยของเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคนะคะรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะ
0: สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
0: ครับก็ขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะครับที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมค่ะภาคตะวันออกจังหวัดตราดสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็จะมีที่ภาคเหนือเนี่ยจะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ
0: ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมยโสธรร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางนะครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกนะครับประกอบด้วยจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีแล้วก็ปิดท้ายครับที่ภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ค่ะมาดูในส่วนของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะก็เป็นที่จังหวัดน่านค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่35นะคะก็ได้นำกำลังพลเข้าสนับสนุนชุดปฏิบัติการบรรเทาขออภัยค่ะสนับสนุนกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในขณะนี้นะคะน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดนะคะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะซึ่งก็มีการดำเนินการในเรื่องของการทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของหรือถอนอาคารเรียนบางส่วนนะคะเพื่อที่จะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่รับฟังนะคะทางเพจ Facebook Army Radio ก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะคะที่หน่วยทหารเนี่ยเข้าไปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานปกครองในพื้นที่เนี่ยเข้ากันดูแลร่วมด้วยช่วยกันเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็ยังมีอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็คือกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ก็ได้จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสานะครับร่วมกับผู้นำชุมชนนะครับในพื้นที่บ้านป่าคาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านก็ ก็ไปดำเนินการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนทำความสะอาดถนนแล้วก็เส้นทางคมนาคมเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมแล้วก็เส้นทางจราจรนะครับให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วก็ที่บ้านปากคานะครับตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับก็น้ำไปแล้วนะครับทิ้งไว้
1: ดูว่า
0: โคลนนะครับ
1: แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะเพราะว่าก็ถือว่ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ค่อนวันนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังมีการเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ใดค่ะที่น้ำยังไม่ถึงแต่ก็อย่าประมาทก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะเขาเรียกว่าต้องติดตามประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าไว้ใจไม่ได้เนาะถ้าเราได้ติดตามข่าวสารเนี่ยเราก็จะได้มีการแบบเตรียมพร้อมในเรื่องของการยกสิ่งของเนี่ยขึ้นที่สูงนะคะเตรียมพร้อมรับมือนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของน้องนักศึกษาวิชาทหารกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อวานนี้กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา1 day trip ค่ะให้กับน้องนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ถึงปีที่5นะคะที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบหรือว่ารดฮีโร่ค่ะประจำปี2569ซึ่งมีน้องๆ นะคะจำนวน40นายด้วยกันค่ะการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยได้มาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนนะคะเสริมสร้างความรู้ความภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยนั่นเองค่ะ
0: ในโอกาสนี้นะครับนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบหรือว่ารดฮีโร่ก็ได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและได้เข้าถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังด้วยครับ
1: ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะก็ได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองและเข้ากราบขอพรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรค่ะหรือว่าพระแก้วมรกตนะคะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านผ้าไทยนะคะรวมไปถึงการเข้าชมนิทรรศรัตนโกสินทร์เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยการล่องแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือริเวอร์ไซด์ค่ะ
0: ครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการเปิดโลกทัศน์แล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบรดฮีโร่แล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังนะครับให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันหลักของชาติมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็นำความรู้ประสบการณ์ตลอดจนสิ่งดีๆนะครับที่ได้รับจากการทัศนศึกษานำไปต่อยอดนะครับในการพัฒนาตนเองพร้อมกับทำหน้าที่นะครับเป็นต้นแบบของนักศึกษาวิชาทหารที่มีวินัยนะครับมีจิตสาธารณะและก็พร้อมทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
2: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
0: ไ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของมณฑลทหารบกที่19ด้วยนะคะครบรอบปีที่57ซึ่งปัจจุบันนะคะมณฑลทหารบกที่19เนี่ยมีที่ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการที่ค่ายสุรสิงหนาถอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วถือว่าเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่สำคัญของกองทัพบกค่ะขึ้นตรงการบังคับบัญชาและเป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่1มีภารกิจสำคัญ5ภารกิจด้วยกันภารกิจแรกนั่นก็คือการควบคุมบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่19มีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดติดต่อชายแดนไทยกัมพูชามีจังหวัดตราดจันทบุรีและสระแก้วค่ะภารกิจที่2นั่นก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับสารทหารและภารกิจที่ภารกิจที่3เป็นการดำเนินงานด้านศาสดีการตรวจเลือกทหารกองประจำการและการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่รับผิดชอบภารกิจที่4การดำเนินงานด้านกำลังพลในเรื่องการจัดทำประวัติรับราชการบำเหน็จบำนาญและสนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่และภารกิจสุดท้ายภารกิจที่5นั่นก็คือดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบภายในและแผนการป้องกันประเทศค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่19ก็ยังมีภารกิจนะครับในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยวิบัติต่างๆโดยส่วนนี้นะครับก็จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและก็ประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะครับเมื่อได้รับการร้องขอมาจากหน่วยงานหรือว่าภาคส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันครับ
1: ค่ะอีกทางนะคะยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะรวมไปถึงการสนับสนุนวิทยากรจิตอาสาเข้าบรรยายให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกความรักความสามัคคีของคนในชาติและการมีจิตอาสาทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ค่ะ
0: สำหรับมณฑลทหารบกที่19นะครับแต่เดิมนั้นก็เริ่มจัดตั้งนะครับเป็นจังหวัดทหารบกปราจีนบุรีก่อนก็คือส่วนแยกอรัญญประเทศตั้งแต่ปี2512จนถึงปี2539จากนั้นนะครับกองทัพบกก็ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นจังหวัดทหารบกสระแก้วแล้วก็เป็นมณฑลทหารบกที่19เมื่อปี2558โดยก่อนหน้านี้นะครับมณฑลทหารบกที่19ก็ได้ใช้พื้นที่ตั้งอยู่ในที่พื้นที่ก็คือกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์หรือว่าค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญประเทศแล้วก็ในวันครบรอบวันสถาปนาหน่วยนะครับในปี2562มณฑลทหารบกที่19นะครับก็ได้ย้ายศูนย์บัญชาการมาตั้งที่บ้านทุ่งพระตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ครับ
1: ค่ะปัจจุบันนะคะมีพลตรีถนัดภูนายมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามณฑลทหารบกที่19ได้ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จในภารกิจที่รับผิดชอบสนองการดำเนินงานของกองทัพบกตามแนวทางของผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่จะร่วมกันพัฒนากองทัพสู่ความทันสมัยดังวิสัยทัศน์ของกองทัพบกที่ว่าเป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาคค่ะ
0: นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ27สิงหาคมเป็นวันศาสตร์จีนนะครับเพราะนั้นการประกอบพิธีวันศาสตร์จีนมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับที่ว่าให้ได้ทั้งความสุขใจแล้วก็ได้บุญเต็มร้อยแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับโดยวันศาสตร์จีนนะครับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งก็อยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมหรือกันยายนในปี2519นี้นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27นะครับโดยมีความเชื่อนะครับว่าการทำพิธีเส้นไหว้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้จากไปแล้วก็เป็นการแบ่งปันเมตตานะครับต่อวิญญาณเร่ร่อนเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีความสุขสบายในปรโลกครับ
1: ค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่าภายใต้ควันธูปและการเผากระดาษเงินกระดาษทองมีภัยเงียบค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพซ่อนอยู่ควันจากการเผาไหม้เหล่านี้นะคะจะเป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หรือว่าก๊าซเรือนกระจกรวมถึงสารโลหะหนักหลายชนิดเลยค่ะซึ่งถ้าเราสูดดมเข้าไปมากๆก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็เป็นสารชักนำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะ
0: เพื่อรักษาสุขภาพนะครับของคนในครอบครัวรวมถึงร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการไหว้ให้ปลอดภัยได้ง่ายๆนะครับด้วย4วิธีการด้วยกันวิธีการที่1ก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับลดการสร้างควันนั่นก็คือการหันมาใช้ธูปขนาดสั้นหรือว่าธูปไร้ควันนะครับเพื่อให้ดับเร็วขึ้นลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้น้อยลงหรือหากเป็นไม่ได้นะครับการใช้ธูปเทียนไฟฟ้านะครับก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดครับวิธีการที่2ก็คือใส่ใจสถานที่เน้นพื้นที่เปิดโล่งก็คือควรที่จะจุดธูปเทียนนะครับในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกหลีกเลี่ยงการจุดในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศหรือว่าห้องที่ปิดทึบหากเดินทางไปไหว้เจ้านะครับไปไหว้ที่ศาลเจ้านะครับก็แนะนำให้ปักธูปนะครับในกระถางธูปที่ตั้งไว้นอกอาคารครับ
1: ค่ะ3เลยนะคะนั่นก็คือการดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษค่ะควันธูปส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและภูมิแพ้เพราะฉะนั้นควรให้กลุ่มบุคคลนี้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันโดยตรงหรือว่าสวมหน้ากากอนามัยนะคะที่ป้องกันฝุ่นควันได้เมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีการจัดพิธีค่ะและวิธีสุดท้ายวิธีที่4นั่นก็คือการชำระล้างร่างกายทันทีเมื่อเสร็จพิธีค่ะนั่นก็คือหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการไหว้และเผากระดาษแล้วนะคะก็ควรที่จะล้างมือล้างหน้าด้วยสบู่และบ้วนปากให้สะอาดทันทีเพื่อชำระล้างฝุ่นละอองและสารตกค้างที่อาจจะเกาะตามร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นเทศกาลศาสตร์จีนปีนี้มาร่วมการสืบสานประเพณีที่ดีงามควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนะคะ
0: นะครับแล้วก็มีเรื่องของไฟเขียวเกี่ยวกับมาตรา33นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้มาพูดคุยกันว่ามีอาชีพอะไรที่จะเข้าหลักเกณฑ์อีกนะคร
1: ับ
0: ครม.อนุมัติเรียบร้อยแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินข้อหมดเวลาลงนะครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมันดุยืนยันยังไม่มีคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเตือนกัมพูชาอย่าใช้คำขู่แทนการเจรจาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟวอล
5: ฮัลโหลเซฟวอลเหรอพิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟวอล
5: ฮีโร่เซฟวอลเหรอพิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเตือนกัมพูชาอย่าใช้คำขู่แทนการเจรจาอย่าโกหกประชาชนตัวเองให้ยึดข้อเท็จจริงพร้อมย้ำนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารไม่ได้ไปเปลี่ยนเขตแดนคุณธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะสอJIC กล่าวถึงกรณีมีบทความจากฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยรวมถึงนายกรัฐมนตรีอาจเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของตนอาจถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายกัมพูชาพร้อมทั้งกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการใช้กำลังว่าเรื่องดังกล่าวควรต้องกลับมาพูดกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันและความรับผิดชอบต่อสันติภาพการที่ฝ่ายหนึ่งประกาศว่าพื้นที่ใดเป็นดินแดนอธิปไตยเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ทำให้ข้อกล่าวอ้างนั้นกลายเป็นข้อยุติเรื่องเขตแดนและยิ่งไม่ควรนำข้อกล่าวอ้างฝ่ายเดียวมาเป็นฐานในการข่มขู่ว่าจะจับกุมดำเนินคดีหรือใช้กำลังต่อเจ้าหน้าที่ของอีกประเทศหนึ่งดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ฝ่ายไทยและบริเวณที่กำลังพลของไทยยังคงกำลังอยู่ตามข้อตกลงไม่ใช่การปักปันเขตแดนไม่ใช่การสร้างเขตดินแดนใหม่และไม่ใช่หลักฐานว่าไทยยอมรับข้อกล่าวอ้างเรื่องอธิปไตยของฝ่ายใดซึ่งถ้ามีความเห็นแตกต่างกันว่าพื้นที่ใดอยู่ภายใต้อธิปไตยของใครทั้งสองประเทศมีกลไกทวิภาคียอมรับร่วมกันอยู่แล้วเรื่องเขตแดนต้องใช้แผนที่หลักฐานสนธิสัญญาการสำรวจและกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับไม่ใช่ตัดสินด้วยบทความและตัดสินด้วยคำขู่รวมถึงไม่ใช่ตัดสินด้วยหมายจับที่ตั้งอยู่บนข้อกล่าวอ้างของฝ่ายเดียวธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมันดุเร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลออกประกาศเตือนคนไทยในเนปาลตามที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโบเตโกชีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนปาลซึ่งขณะนี้มีแรงงานผู้เสียชีวิต165คนและผู้สูญหายทั้งชาวเนปาลชาวต่างชาติประมาณ629คนและบ้านเรือนถนนและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโบเตโกชีได้รับความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุได้ติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลอย่างใกล้ชิดขณะนี้ยังไม่มีการรายงานว่ามีชาวไทยในพื้นที่ประสบภัยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทกภัยในเขตดังกล่าวทั้งนี้กรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์+977 981 874 9944ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าล่าสุดได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำโพเตโกชีได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลและชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
11: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

็น4เพลงของเพลย์ลิสต์ในวันนี้ที่ยอมรับความจริงว่าเราจะต้องแยกจากกันแล้วแบบหงอยๆให้นึกภาพว่าคนคอตกคนนึงได้แต่ทำใจยอมรับความจริงมีอวยพงอวยพรไปบ้างนะคะผู้ครองหัวใจจาก Slap Kiss ก่อนหน้านั้นมีดูโง่ๆ25 Hours นะคะขอให้เราทั้งคู่โชคดี Tattoo Color แล้วก็ฉันทำอะไรได้จากวง Mean Featuring กับพี่การ The Parkinson นั่นเองเพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่ยอมรับความจริงแหละแต่ว่าจะไม่ค่อยหงอยแล้วเพราะว่ามันอาจจะมีเพื่อนๆมาล้อมวงแล้วก็หาอะไรเย็นๆดื่มยอมรับความจริงไปด้วยกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาทักทายกันในวันพระราชบดีนะคะที่วันนี้ฟ้าสวยมากคุณผู้ฟังถ้าใครที่จ้องหน้าจอคอมหรือว่าทำงานมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เบรกเลยลองหันหรือว่าหาโอกาสมองท้องฟ้าสักหนึ่งครั้งวันนี้ฟ้าสีสวยจริงๆนะคะแล้วก็มีข่าวดีสำหรับ VIP ชาวไทยนะคะ Big Bang ตำนาน K-POP G-Dragon แทยังและแดซองพร้อมกลับมาพบ VIP ชาวไทยแล้วนะคะกับเวอร์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ20ปีในงาน Big Bang 2026 Virtual Tour XX Cosmos in Bangkok นะคะล็อกคิว7พฤศจิกายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดขายบัตรรอบ Membership Pre-sale วันพรุ่งนี้เที่ยงตรงถึง 23:59 นะคะผ่านทาง thaiticketmajor.com รอบทริปและคลุก Pre-sale วันที่29สิงหาคมผ่านทางทริปและคลุกเท่านั้นแล้วก็รอบทั่วไปนะคะเปิดจำหน่ายในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 12:00 นเป็นต้นไปผ่านทาง thaiticketmajor.com และ fantopia.io นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ iMe Thailand ยินดีด้วยจริงๆนะคะที่ VIP ชาวไทยของเราจะได้กลับมาดูคอนเสิร์ตเวอร์ทัวร์แบบนี้อีกครั้งย้ำชื่องานอีกครั้งหนึ่งนะคะ Big Bang 2026 World Tour XX Cosmos in Bangkok ค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมว
1: พุทโธพุทโธนะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้ฟังอยู่สายแรกคุณเฟรนเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูก3คนนะคะคือลูกชายของคุณเฟรนเนี่ยอยู่ท่ามกลางผู้หญิงหมดเลยแล้วก็เขามีแฟนแล้วปรากฏว่ามีแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันอีกนะคะซึ่งคุณเฟรนเนี่ยมีความเห็นว่าแฟนลูกคนนี้ดูท็อกซิกจังเลยแล้วก็เป็นห่วงลูกว่าเฮ้ยแล้วถ้ายอมกลับมาคบกันครั้งนี้เนี่ยต่อไปถ้าลูกเจอความสัมพันธ์หรือผู้หญิงที่ท็อกซิกเนี่ยเขาจะไม่กล้าออกมาหรือเปล่าก็เลยเป็นความกังวลของคุณแม่นะคะที่โทรมาปรึกษาพี่ๆแน่นอนว่าคนเป็นแม่เนี่ยบางทีก็จะคิดเผื่อลูกนะหรือว่าบางทีเราผ่านประสบการณ์อะไรมามากมายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยความรักนี้มันทำแม่งสำหรับลูกเราเนาะแต่ว่าจริงๆพี่ๆก็ได้ให้คำแนะนำรวมไปถึงคุณหมอท็อปด้วยนะคะว่าบางทีเราอาจจะมองจากมุมของคนที่เราผ่านโลกมาแล้วเรามองจากมุมของคนอายุ30 40แต่ว่าพอย้อนกลับไปอ่ะตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่น14 15อย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีมุมมองของความรักที่ไม่เหมือนกันบางทีการปล่อยให้เขาเจอเองเผชิญเองก้าวข้ามผ่านมันไปเองก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่เราไปกะเกณฑ์เขาก็ได้นะคะพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีใช้จ่ายยังมีสติจะได้ไม่ลำบากในวันข้างหน้า
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
7: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: กินน้องขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้อง

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ศัพท์อย่างแบบ hard skill soft skill จะเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยมากในช่วงหลังๆนะคะแล้วก็อย่าง hard skill แบบเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยมันยังคงเป็นข้อได้เปรียบไหมก็เป็นคำถามนะคะของตัวแทน Gen Z อย่างน้องชัญญานิสิตอักษรศาสตร์จุฬาเอกภาษาญี่ปุ่นนะคะก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วภาษาเนี่ยมันจะเป็นแต้มต่อในการที่จะได้เปรียบหรือว่าเพียงพอไหมที่มันจะสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะซึ่งพี่มาตูมซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก Jobs DB by C ก็มาให้คำแนะนำด้วยว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้การใช้ภาษาเนี่ยมันสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเราได้นะคะเผื่อว่าใครที่เรียนเอกภาษาต่างๆไปฟังเนี่ยว่าน่าจะได้ประโยชน์ทีเดียวเลยล่ะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีงานใหม่จากพี่ๆ ETC ค่ะที่ได้ Oceus มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาร่วมแต่งเนื้อด้วยเพลงเนี่ยพูดถึงบรรยากาศของการที่บางทีเราคบกันไปเนี่ยความคุ้นชินอะไรต่างๆนานามันอาจจะกลายเป็นความห่างเหินก็เลยอยากจะมาทวงคืนความหวานก่อนที่รักมันจะจืดจางไปนะคะแล้วก็ในพาร์ทของดนตรีเนี่ยนะคะก็มีเสน่ห์ของความเป็น R&B Soul อันเป็นเอกลักษณ์ของ ETC เขาเนาะมีการเรียบเรียงสไตล์ออเคสตราเสียงเครื่องสายเครื่องเป่านะคะแล้วก็พาร์ทดนตรีช่วงท้ายแบบสวิงแจ๊สบิ๊กแบงด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองฟังเพลงนี้กันสวีทเหมือนก่อนจาก ETC ค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

จ้าไปดึงมีแฟนฝันหึงเพราะตึงจัดรุ่นดีที่มาแล้วตะโกนว่าซื้อซื้อซื้อไม่ได้ตั้งใจจะขายก็เอาแต่ซื้อซื้อซื้อถึงผมจะหล่อดื้อแต่เกลียวถุงมือก็ใจมันซื้อคะแนนไม่ได้ชื่ออยู่

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Climber
7: Number 4
8: จำได้ว่าลืมวิลเลียมจักรพรรดิ

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: พาช้าพาพาไปมู
0: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเซ็ง
3: EFM On Tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆ
5: FM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายกอายกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ประจำปี2569ณห้องมัควานรังสรรค์ภายในอาคารสโม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่96เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกองทัพบกทุกสถานีขอนำคุณผู้ฟังมายังห้องมัคควานรังสรรค์อาคารสโมสรฐานบกส่วนกลางวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีตามคำสั่งของกระทรวงกลาโหมประจำปี2559โดยวันนี้นะครับท่านรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชิสุนพงษ์รอดสิรินะครับท่านให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับท่านผู้บัญชาการชั้นสูงของกองทัพบกในฐานะผู้ใหญ่นะครับมาร่วมในพิธีในวันนี้นะซึ่งแน่นอนครับพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักสาวทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5นั้นก็นับเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความสำคัญของกำลังสำรองที่ดีของกองทัพเป็นการให้เกียรติแก่กำลังสำรองที่ได้รับความที่ได้มีความอุตสาหะมุ่งมั่นอดทนและภาคเพียรนะครับรับการฝึกจนสำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่5ยังความภาคภูมิใจในสู่ตัวนักศึกษาและวงตระกูลเป็นยิ่งนักก็ได้มีการจัดพิธีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้แทนจากทุกเหล่าทัพร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับทีมบรรยายในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณอัธวันพลยศคุณจตุพลจันทร์ส่งและกระผมปปรเรศตรกสุนทรเราสามคนก็จะได้นำบรรยากาศของพิธีวันนี้นะครับมานำเสนอต่อคุณฟังตามลำดับต่อจากนี้ไปสวัสดีครับคุณจตุพลและคุณอัธวันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับบรรยากาศของวันนี้อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าก็เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะว่าการให้เกียรติกับน้องๆที่เรียกว่าเรียนมาจนถึงปี5นะฮะก็จะเป็นความสำคัญต่อตัวน้องเองแล้วก็วงตระกูลนะครับก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาของพิธีนะในวันนี้เวลาเนี่ยตอนนี้นะอยู่ที่ 14:03 น.
2: ใช่ครับ
0: ท่านรองผู้จัดการทหารบกท่านพลเอกชิสุพงษ์ครอสสิริท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับผู้บัญชาชั้นสูงและก็นายทหารชั้นใหญ่ของกองทัพบกนอกนั้นก็จะรวมถึงบรรดาผู้บัญชาชั้นสูงของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับแล้วก็มีผู้บังคับหน่วยต่างๆนะผู้บังคับศูนย์ฝึกหน่วยฝึกนักสาวทหารศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักสาวทหารมณฑลทหารบกนะครับผู้แทนสถานศึกษาที่มีนักสาวทหารชั้นปีที่5มาร่วมพิธีตลอดจนครอบครัวนะครับแล้วญาติพี่น้องมาในวันนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของลำดับพิธีนะคะในวันนี้ขออนุญาตเรียนให้ทราบคร่าวๆนะคะในช่วงแรกค่ะนะคะเมื่อประธานในพิธีนะคะเดินทางมาถึงนะคะก็จะเข้าห้องรับรองพิเศษนะคะเพื่อที่จะรับฟังขั้นตอนการประกอบพิธีณห้องชมัยมรุเชษนะคะแล้วช่วงเวลาประมาณ 14:15 น.นะคะท่านประธานก็จะเดินทางมาประดับยศนะคะณห้องมัควานรังสรรค์นะคะซึ่งเป็นกำหนดการคร่าวๆในช่วงแรกนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในส่วนของลำดับขั้นตอนต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของพิธีนะคะน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะคะซึ่งหลังจากพิธีดังกล่าวแล้วนะคะก็จะทำการประดับเครื่องหมายยศนะคะร้อยตรีให้กับว่าที่ร้อยตรีหรือว่านายทหารใหม่ในวันนี้นะคะโดยในส่วนของการที่จัดแถวในวันนี้นะคะแถวที่นั่งก็จะเป็นที่นั่งด้านทั้งซ้ายและขวานะคะแถวละ17นายด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะบรรยายในส่วนของบรรยากาศต่างๆนะคะขณะที่ประดับเครื่องหมายยศกันอีกครั้งนึงนะคะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับนอกจากในห้องมัควานรังสรรค์แห่งนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
0: ในส่วนของบริเวณโดยรอบของอาคารสโมสรทหารบกส่วนกลางนี่นะครับก็ยังมีการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดนะฮะฉายวิดีโอให้กับผู้ปกครองของว่าที่ร้อยตรีได้นั่งชมณจุดรับรองที่กำหนดไว้สามารถรับชมได้อย่างทั่วถึงทีเดียวนะครับเห็นคุณจตุพลขยับครับเชิญครับเชิญครับ
2: ครับผมและสำหรับการแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีนะครับเป็นเครื่องแบบ ของทหารบกครับเรียกว่าชุดเครื่องแบบปกตินะครับสำหรับว่าที่รัชชายครับก็จะเป็นชุดเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวนะครับโดยปกคอทางด้านซ้ายจะติดเครื่องหมายเหล่านะครับทางด้านซ้ายจะติดเครื่องหมายสังกัดนะครับก็คือนกย่อมาจากคำว่านอกราชการนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเหนือป้ายชื่อนะครับก็คือป้ายชื่อที่จะมีชื่อนามสกุลของว่าที่ร้อยตรีและทางด้านซ้ายครับก็จะเป็นเครื่องหมายแพรแถบส่วนเข็มขัดครับก็จะเป็นตราเครื่องหมายของกองทัพบกนะครับรองเท้าที่ใส่ในวันนี้ก็จะเป็นรองเท้าหุ้มส้นสีดำนะครับแบบผูกเชือกต่อไปครับก็จะเป็นการแต่งกายของว่าที่ร้อยตรีหญิงก็คือเครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาวนะครับจะติดเครื่องหมายเหล่าสารบัญนะครับส่วนสังกัดทางด้านซ้ายติดคำว่ากองทัพบกหรือว่าตัวย่อคือทบนะครับก็จะมีป้ายชื่ออยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายแพรแถบหัวเข็มขัดนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายกองทัพบกส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับสีดำนะครับในการแต่งกายของวันนี้ครับ
0: ครับและที่เน้นย้ำอีกนะครับก็คือเรื่องของทรงผมการแต่งกายเครื่องแบบการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารที่เขาฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: นะครับ
0: อย่างเข้มข้นทีเดียวแล้วก
2: ็
0: วันนี้เองก็มีการฝึกซ้อมกันเพื่อให้พิธีออกมาสมเกียรตินะทีนี้ระหว่างรอเวลานะที่สำคัญของทุกท่านในวันนี้นะครับผู้หมวดใหม่นะครับก็มาดูที่เรื่องของประวัติความเป็นมาของพิธีประดับเครื่องหมายยศว่าที่ร้อยตรีกันสักนิดหนึ่งนะครับคงต้องย้อนไปนะเมื่อปี2497นะครับซึ่งถือว่ากำเนิดของพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ครั้งแรกเลยนะครับก็มีผู้หมวดชุดแรกนะครับที่มีอยู่ด้วยกัน58นายด้วยกันนะครับเป็นชุดแรกและชุดเดียวที่ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรและกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับ18พฤษภาคม2497นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับส่วนการประดับเครื่องหมายยศนั้นก็กระทำในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่19พฤษภาคม2497มีจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีถัดมาครับก็มีในส่วนของความภาคภูมิใจของสุภาพสตรีคือว่าที่ร้อยตรีหญิงนะครับก็มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมตั้งยศให้กับนักศึกษาทหารหญิงที่สำเร็จการฝึกทหารเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิงครั้งแรกนะครับย้อนไปเมื่อปีของ2533นะครับก็มีนักศึกษาทหารหญิงเข้าร่วมพิธีจำนวนร้อยกว่านายด้วยกันนะครับซึ่งก็ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีพร้อมนายทหารสัญญาบัตรทั้ง3เหล่าทัพเมื่อ25พฤษภาคม2533ที่อาคารใหม่สวนน้ำพรนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5นับเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความสำคัญของกำลังสำรองที่มีต่อกองทัพค่ะเป็นการให้เกียรติแก่กำลังสำรองที่ได้มีความอุตสาหะมุ่งมั่นอดทนและภาคเพียรรับการฝึกจนสำเร็จวิชาทหารในชั้นปีที่5อย่างความภาคภูมิใจมาสู่ตัวนักศึกษาวิชาทหารและวงตระกูลเป็นยิ่งนักนะคะจึงได้มีการจัดพิธีนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในส่วนของพิธีในวันนี้หลังจากพิธีเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ถือว่านะคะทุกๆท่านก็เป็นกำลังสำรองนะคะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนะคะก็คือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารสมบูรณ์แล้วและมีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งกระทรวงกลาโหมจะแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีนะคะสังกัดมณฑลทหารบกตามภูมิลำเนาทหารแล้วก็มีโอกาสได้รับการบรรจุในหน่วยกำลังพลสำรองและต้องไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดค่ะเมื่อได้รับคำสั่งเรียกเข้ารับราชการทหารทั้งนี้นะคะนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนจะได้รับสิทธิ์ต่างๆตามที่กำหนดนะคะรวมทั้งมีหน้าที่และภาระผูกพันกับทางราชการทหารในฐานะกำลังพลสำรองค่ะ
3: แสดงความเคารพรอง
4: ราชการทหารบก
3: หมดปุ๊ง

0: กระผมพันเอกธนัญชัยจิรอนผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ควบคุมส่วนรวมได้นำนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5มากระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตีประจำปีพุทธศักราช2519มีจำนวนยอด753นายครับ
1: ในส่วนของท่านการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การรักษาทหารนะก็ได้กล่าวรายงานยอดต่อท่านประธานในพิธีและจะได้เรียนเชิญท่านประธานนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระตาไตรแสดงความเคารพธงชาติแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
2: เรียนเชิญท่านผู้เกียรติท่านหน้าเข้าหาเวทีครับ
1: สำหรับพิธีในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านประธานได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ดำเนินการทางหลักศาสนาแล้วเนี่ยแหละครับในวันนี้จะมีในส่วนของการกล่าวถวายอาลัยนะฮะต่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อรำลึกถึงพระเมตตาธรรมและพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระองค์ทั้งสองพระองค์นะครับทรงอุทิศเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพด้วยเช่นกัน
2: ครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธียืนถวายความอาลัยนะครับขอญาติทุกท่านยืนหน้าหาเวทีอยู่นะครับท่านประธานจะได้ลงมาประจำจุดด้านล่าง

0: พื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขออนุญาตเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขออนุญาตเรียนเชิญครับ
1: โอภาราชชนนีสีสยามผู้ทรงงามทรงสลิดกิจทั้งผองทั้งงานศิลป์แผ่นดินงามเรืองรองทรงปกป้องป่าน้ำงามพึกไพรทรงเคียงบาทกษัตราแม้ป่าเขาทรงบรรเทาทุกประชากราป่วยไข้ทรงเป็นแม่แห่งกษัตริย์ทรงฉัตรชัยเป็นแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินคือคุณค่าจารึกในหัวใจราษฎร์จารึกหยาดพระกรุณอดูลทวินขอพระทรงสู่สวรรค์อันโสภินเคียงคู่พระนวมินนิรันเทอเกิดแต่ฟ้าร่างฟ้าเกียรติคุณอิ่มเองบารมีบุญประดับสร้างพระเดชพระยศอดุลดิเรกพระกรณียกิจกว้างเก่งกล้ายุติธรรมมาแต่ฟ้ากลับฟ้าเสด็จคืนเจอจรัสกล้าหยัดยืนยิ่งแล้วเหลือแต่ลาดกล้ำกลืนน้ำตาตกเสด็จสู่สวรรค์เพลิดเพลี้ยวประนดน้อมอำลา
0: ครับขอขอบคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
2: ผู้เข้าร่วมพิธีตั้ง
3: แล้วสัญญาณจะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานครับ
4: เรียนรองชการทหารบก
5: ที่เคารพในนามของข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและว่าที่นายทหารใหม่ขอขอบพระคุณท่านรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาชั้นสูงและนายทหารผู้ใหญ่ของกองทัพบกทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีอันสำคัญในวันนี้การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารนั้นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีจากกระทรวงกลาโหมของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีพุทธศักราช2568มีนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีจำนวน 3,414 นายในจำนวนนี้เป็นชายจำนวน961นายและหญิงจำนวน2,453 นายสำหรับการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศว่าที่ร้อยตรีในวันนี้มีผู้เข้ารับการประดับยศจำนวน753นายเป็นนายทหารชายจำนวน141นายเป็นนายทหารหญิงจำนวน612นายซึ่งการผลิตกำลังสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิธีการฝึกและศึกษามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกมีความรู้ความสามารถและทักษะทางทหารสามารถพัฒนาสมรรถนะของกำลังพลสำรองให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานที่สูงโดยเฉพาะให้มีอุดมการณ์แน่วแน่ในด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่มีจิตอาสามีความสำนึกต่อหน้าที่ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติบ้านเมืองสืบไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขออนุญาตเรียนเชิญรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและนายทหารชั้นผู้ใหญ่กรุณาให้เกียรติประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีเมื่อเสร็จพิธีประดับเครื่องหมายยศและนายทหารใหม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตนแล้วกระผมขออนุญาตท่านรองผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณา

0: ายนะครับ141นายเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิง612นายขณะนี้คณะของท่านประธานคือท่านรองผู้บัญชาการฐานบกนะครับพร้อมคณะผู้บัญชาการชั้นสูงผู้บัญชาชั้นสูงตลอดตัวนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ขึ้นมาไปที
1: ่412/2568และ143/2568เรื่องแต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารอาศัยอำนาจความตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และคำสั่งกระทรวงกลาโหมเฉพาะที่181/47เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงให้แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหารพุทธศักราช2507เป็นว่าที่ร้อยตรีและให้ปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัดสังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกต่างๆเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิงสังกัดกองทัพบกและให้ปลดเป็นนายทหารหญิงพ้นราชการเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิงว่าที่ร้อยตรีหญิงฟ้าใสศรีไวยพามว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุชลาโพว่าที่ร้อยตรีหญิงสุการดาล่อลำว่าที่ร้อยตรีหญิงนิติการสำนึกว่าที่ร้อยตรีหญิงนลิศราภัยกลาง
0: นี่นะครับ
1: ท่
0: านเอกชัดชัยคุ้มด้วงนะครับผู้อำนวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาแดนก็ได้อ่านรายงานรายชื่อของผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศนะครับโดยภาพของบนเวทีในขณะนี้ท่านประธานในพิธีและผู้คุมจาชั้นสูงของกองทัพบกและนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับรวม17ท่านด้วยกันนะก็ยืนบนเวทีและดำเนินการประดับเครื่องหมายยศให้กับว่าที่ร้อยตรีที่เดินแถวขึ้นไปบริเวณบนเวทีชุดหนึ่งก็จะมีทั้งหมด17นายด้วยกันนะครับในช่วงแรกก็เป็นว่าที่ร้อยตรีหญิงในชุดแรกที่ท่านผู้อำนวยการกองทัพเป็นพลนักศึกษาทหารได้กล่าวรายงาน
2: และสำหรับประธานในพิธีและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในชุดที่หนึ่งนะคะจะเป็นผู้ประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะคะทั้งหมด17ท่านด้วยกันนะคะท่านที่หนึ่งพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านที่สองพลเอกนรงฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านที่หนึ่งท่านที่สามนะคะพลเอกอมริศบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านที่สองท่านที่สี่นะคะพลโทโดมหทัยปั้นทองกุลรองเสนาธิการทหารบกท่านที่ห้าค่ะพลโทบรรยงทองน่วมรองเสนาธิการทหารบกท่านที่หกพลโทกมลกฤษวงศ์ปลัดบัญชีกองทัพบกท่านที่เจ็ดพลโทไพบูลย์ภูมิพิเชษผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่านที่8พลโทธนิตยูสานนท์เจ้ากรมกำลังพลทหารบกท่านที่9พลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกท่านที่10พลโทพรเทพยังรักษาเจ้ากรมสื่อสารทหารบกท่านที่11พลโทปิยพลถิตะวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2ท่านที่12พลโทชวาลผ่องใสหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษากองทัพภาคที่4ท่านที่13พลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนท่านที่14พลโทเสกสรรเสืออิ่มเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมท่านที่15พลโทลิขิตอุ่นประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยท่านที่16พลเรือโททวัชชัยพิมพ์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและลำดับที่17พลอากาศตรีพันเทพเนียมพลอยรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะ
3: ครับและสำหรับพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5อันเป็นพิธีอันทรงเกียรติยึดถือการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497นะครับเป็นงานใหญ่ประจำปีที่ก

0: องทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติกับนักศึกษาวิชาทหารผู้มีวิทยาอุตสาหะนะครับภาคเพียรในการฝึกวิชาทหารจนครบ5ชั้นปีส่งผลให้กองทัพบกมีกำลังพลที่มีความสามารถและมีกำลังสำคัญของกองทัพบกในอนาคตผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีถือว่าเป็นกำลังพลสำรองในระดับผู้กำลังบัญชาที่มีสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับทหารกองหนุนประเภทอื่นๆสามารถแต่งกายเครื่องแบบทหารในโอกาสต่างๆได้เช่นงานพระราชพิธีพิธีสำคัญของทางราชการการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารและในโอกาสสำคัญต่างๆครับ
1: ค่ะซึ่งกำลังพลสำรองนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติในยามปกตินะคะกำลังพลสำรองเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติสาธารณะในรูปแบบต่างๆนะคะและเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามกำลังพลสำรองก็จะเข้ารับราชการทหารในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังทหารประจำการในการป้องกันประเทศกำลังพลสำรองจึงเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งว่าประเทศมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะอีก อย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ประเทศชาตินั้นมีความมั่นคงแต่นะคะในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในวันนี้ของเรานะคะก็หลังจากวันนี้แล้วก็ยังมีหน้าที่ด้วยนะคะที่จะต้องปฏิบัตินะคะเรายังมีหน้าที่ภาระผูกพันกันซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติค่ะนะคะก็เป็นการเตรียมกำลังพลสำรองให้มีความพร้อมนะคะตั้งแต่ยามปกติก็ต้องเข้ารับการเรียกเข้ารับราชการทหารอย่างต่อเนื่องตามที่กองทัพกำหนดเพื่อทบทวนแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้มีความพร้อมรบเช่นเดียวกับกำลังประจำการและในยามสงครามนะคะก็ต้องเข้าปฏิบัติการรบร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพซึ่งกำลังพลสำรองนะคะผู้ใดเมื่อได้รับคำสั่งเรียกพลจากทหารบกต้นสังกัดนะคะก็ขอให้ไปรายงานตัวนะคะซึ่งในการอันนี้คือหน้าที่นะคะในส่วนของที่จะต้องปฏิบัตินะคะแล้วก็ยังได้สิทธิต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในโอกาสนะคะของการแต่งเครื่องแบบทหารให้แต่งเครื่องแบบแล้วก็ประดับเครื่องหมายยศเช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรนะคะมีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบได้ทุกโอกาสเลยค่ะโดยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบและคำสั่งของทางราชการถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือว่ากระทำผิดหรือว่าประพฤติตนไม่สมเกียรติของทหารก็หมดสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบทหารตั้งแต่วันที่ทางราชการห้ามและนอกจากนั้นนะคะสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะก็คือการเลื่อนยศสูงขึ้นของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนค่ะสามารถเลื่อนยศได้ตามแนวทางการรับราชการทหารของกำลังพลสำรองโดยทำการเข้ารับการเรียกเข้ารับราชการทหารเพื่อเลื่อนยศฐานะกำหนด30วันนะคะณโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองค่ายธนารัฐอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเมื่อท่านมีคุณสมบัติในการครองยศตามระเบียบและหลักสูตรที่กำหนดแล้วนะคะหรือว่าสามารถเลื่อนยศได้เมื่อเข้ารับการเรียกเข้ารับราชการทหารตามคำสั่งที่กองทัพบกกำหนดนะคะนี่ก็คือในส่วนของสิทธินะคะที่นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนจะได้รับแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของ เวลาที่ต้องการจะไปสอบนะคะเข้าโรงเรียนทหารอันนี้ก็จะได้เพิ่มคะแนนพิเศษด้วยนะคะเมื่อต้องการไปสอบเข้าโรงเรียนทหารค่ะถ้าเป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5ก็จะได้เพิ่มคะแนนนะคะให้ร้อยละ10เลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นในส่วนของน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารที่จบชั้นปีที่1อันนี้ก็จะได้คะแนนเพิ่มนะคะให้ร้อยละ3ค่ะถ้าจบชั้นปีที่2จะได้เพิ่มนะคะในส่วนของคะแนนเป็นร้อยละ4ชั้นปีที่3นะคะจะได้เพิ่มให้ร้อยละ5ค่ะและนะคะเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารจบชั้นปีที่4จะได้เพิ่มให้ร้อยละ7นะคะนี่ก็คือในส่วนของสิทธิที่จะได้รับนะคะและนอกจากนั้นนะคะเวลาที่ เรานะคะได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนแล้วก็ต้องมีการรายงานตัวต่อต้นสังกัดด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นหน้าที่นะคะอีกหนึ่งหน้าที่ที่จะต้องทำค่ะนะคะก็คือเมื่อได้รับคำสั่งนะคะเป็นสำเนาคำสั่งกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีแล้วเนี่ยท่านจะต้องไปรายงานตัวที่มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบกซึ่งกำหนดเป็นภูมิลำเนาทหารตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมภายใน7วันนะคะแต่ว่าที่ร้อยตรีไม่ต้องไปรายงานตัวค่ะเนื่องจากไม่มีภาระหน้าที่ผูกพันกับทางราชการตามกำหนดและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหน้าที่ในส่วนของการติดต่อแสดงตัวตนต่อส่วนราชการต่างๆด้วยอย่างเช่นการติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอหนังสือเดินทางให้ใช้คำเป็นสำเนาคำสั่งกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีโดยไม่ต้องใช้สมุดกองหนุนหรือว่าสด.8นะคะยศที่ใช้นะคะก็ยังให้คงเป็นยศว่าที่ร้อยตรีหรือว่าที่ร้อยตรีหญิงตลอดไปไม่มีการปลดคำว่าว่าที่ออกค่ะเพราะว่าเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมส่วนการเลื่อนยศนะคะอย่างที่บอกว่าสามารถเลื่อนยศได้นะคะสำหรับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชายสามารถเลื่อนยศสูงขึ้นตามลำดับไม่เกินว่าที่พันตรีโดยให้ดำรงยศว่าที่ทุกชั้นยศตามลำดับนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนยศนั้นนะคะก็ต้องดำรงยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและได้รับการเรียกพลในการฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมอย่างน้อย1ครั้งและในระหว่างเป็นทหารกองหนุนไม่เคยประพฤติตนเสียหายร้ายแรงแสดงความสามารถในตำแหน่งหน้าที่สมความมุ่งหมายของทางราชการนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของการโอกาสการแต่งเครื่องแบบนะคะก็มีสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบทหารได้ในทุกโอกาสนะคะส่วนการแต่งเครื่องแบบปกติขาวในการรับปริญญาคงกระทำได้แต่ถ้าเป็นการรับพระราชทานสำหรับทหารชายต้องใช้กระบี่และถุงมือด้วยนะคะการย้ายภูมิลำเนาทหารค่ะอันนี้นะคะก็ เหมือนกับว่าเราย้ายภูมิลำเนาแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านให้ไปแจ้งต่อสัสดีอำเภอท้องที่ที่เข้าไปอยู่ใหม่กรณีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนต้องหาคดีอาญานะคะอันนี้ก็ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะคะว่าที่ร้อยตรีชายให้รายงานต่อผู้บังคับการจังหวัดทหารบกต้นสังกัดตามที่กำหนดในคำสั่งกระทรวงกลาโหมว่าที่ร้อยตรีหญิงนะคะให้รายงานต่อผู้บัญชาการทหารบกผ่านสำนักงานเลขานุการกองทัพบกตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบกกรุงเทพค่ะและกรณีได้รับคำสั่งเรียกพลนะคะในการเรียกพลทุกโอกาสต้องไปรายงานตัวและปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้สำหรับคำสั่งเรียกพลนะคะหากขัดขืนหลีกเลี่ยงไม่ไปเข้ารับการเรียกพลจะมีความผิดตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของสิทธิและหน้าที่สำหรับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่จะได้รับค่ะ
2: ครับต้องขอบคุณคุณอัญวันนะฮะที่ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้หมวดใหม่ทุกท่านนะที่โอกาสต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารชายก็จะเป็นนายทหารกองหนุนนะครับในระหว่างพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับคุณฟังอาจหลายคนอาจจะทราบว่าลักษณะที่มาที่ไปนะครับของการเข้ามาเรียนวิชาทหารนี่เขาเรียนอะไรกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะได้นำรายละเอียดเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังในช่วงจากนี้ไปนะครับก่อนอื่นก็คงต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าหน่วยบัญชาการรักษาแดนนั้นเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นตรงต่อกองทัพบกมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกำลังสำรองทั้งปวงกิจการศาสดีรวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนดส่วนวิสัยทัศน์ของหน่วยบัญชาการรักษาแดนนั้นก็พร้อมที่จะเป็นกลไกหลักของกองทัพบกมีศักยภาพในการเตรียมกำลังสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่มีความสมบูรณ์ทันสมัยเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนมีภารกิจ4กิจการหลักด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกิจการนักศึกษาวิชาทหารนะครับโดยมีศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารซึ่งมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับการและดำเนินการฝึกและศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารนั่นเองรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการนักศึกษาวิชาทหารมีโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาทหารเป็นหน่วยรองหลักนะครับที่ได้มาดูนะครับในด้านกิจการนักศึกษาทหารที่ผมเรียนให้ทราบการฝึกนักศึกษาทหารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพุทธศักราช2503ที่มอบให้กองทัพบกรับผิดชอบโดยผู้เข้ารับการฝึกวิชาทหารนั้นกระทําโดยสมัครใจและก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งผู้สำเร็จการฝึกจะได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยกองทัพบกมอบให้หน่วยบัญชาการรักษาแดนนั้นเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาทหารเป็นส่วนรวมในนามของกองทัพบกนั่นเอง นะครับส่วนหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้นก็เป็นหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมมีวัตถุประสงค์ในการฝึก2ประการก็คือเพื่อผลิตกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับบัญชาให้กับกองทัพและเสริมสร้างให้เป็นเยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศมีเป้าหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในชั้นปีที่1และชั้นปีที่2นั้นก็ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นในระบบในระดับลูกแถวชั้นปีที่3นั้นก็สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ส่วนชั้นปีที่4และปีที่5ก็ให้สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้บังคับหมวดและผู้บังคับหมวดได้และก็นักศึกษาทหารหญิงนั้นนะซึ่งวันนี้ก็มีจำนวนถึง612นายทีเดียวนะครับก็มีความรู้วิชาทหารและก็สนับสนุนการพยาบาลในสนามขั้นต้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าปัจจุบันนี้ยอดนักศึกษาทหารที่เข้ารับการฝึกถ้าเป็นภาพรวมทั้ง3เหล่าทัพนี่จำนวนกว่า 300,000 นายทั่วประเทศทีเดียวนะครับโดยมีศูนย์การนักศึกษาทหารนะครับและศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกนั้นเป็นหน่วยดำเนินการฝึกในพื้นที่รับผิดชอบนะครับทีนี้มาดูครับว่าวงรอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้นก็ได้กำหนดให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับสมัครและการรายงานตัวก็จะดำเนินการด้วยกันนะครับปีละ2ห้วงด้วยกันนะครับโดยห้วงที่1นั้นก็อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนาห้วงที่2ก็ในเดือนสิงหาถึงกันยานะครับมาดูที่เรื่องของการฝึกภาคปกติบ้างนะครับก็มีจำนวนทั้งสิ้น80ชั่วโมงดำเนินการในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมมีแบบการฝึกจำนวน4แบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่การสอบภาคปฏิบัติและการสอบภาคทฤษฎีนั้นก็ดำเนินการในห้วงเดือนธันวาคมก็เรียกว่าเอาความรู้ความเข้าใจในการฝึกภาคปกตินั้นมาทดสอบกันส่วนเรื่องการฝึกภาคสนามครับก็จะเป็นในห้วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารในชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่5นั้นเข้ารับการฝึกภาคสนามนะครับซึ่งในส่วนของการฝึกภาคสนามนั้นนะครับถ้าเรามีเวลาพอเราก็จะได้นำมาเรียนทุกฝั่งได้ทราบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการนำภาคทฤษฎีมาสู่ขั้นตอนของการปฏิบัตินะครับการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้นมีการดำเนินการในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการคือนักศึกษาวิชาทหารรุ่นใหม่หรือรดนิวเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีโดยยังคงวัตถุประสงค์การฝึกนะครับไว้ให้อย่างเข้มข้นนะครับในการส่งเสริมใหเยาวชนนั้นเป็นพลเมืองดีของประเทศนั่นเองนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรายนามของท่านผู้บัญชาในชุดที่2นะครับที่เดี๋ยวท่านจะได้ให้เกียรติมาประดับว่าที่ร้อยตรีนะระดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในพิธีในวันนี้ต่อไปเชิญคุณไตวันครับ
1: ค่ะในส่วนของท่านประธานในพิธีและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในชุดที่1นะคะท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จะขอเรียนเชิญนะคะไปชมนิทรรศการที่ชั้น2นะคะก็มีการจัดนิทรรศการอยู่นะคะหลายเรื่องเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ได้ทราบนะคะแล้วก็ขณะนี้บนเวทีนะคะในส่วนของคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในชุดที่2นะคะคณะที่2ก็ได้ประจํานะคะตําแหน่งด้านบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะประดับเครื่องหมายยศให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยท่านที่1ค่ะพลตรีธีระพดุงสุนทรรองแม่ทัพภาคที่3ท่านที่2นะคะพลตรีเทวินเทศนธรรมรองเจ้ากรมยุทธการทหารบกท่านที่3พลตรีโกนจนาถทูปเทียนรัตน์รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกท่านที่4พลตรีรณภพวิเชียรวันรองเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกค่ะท่านที่5นะคะพลตรีบัญชาบัวขาวนะคะเจ้ากรมสารบัญทหารบกท่านที่6พลตรีเกษมปิ่นแก้วเจ้ากรมเจรทหารบกท่านที่7พลตรีสันติพงษ์มั่นคงดีเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกท่านที่8พลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ท่านที่9พลตรีเรืองศักดิ์แก่นกำจรเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกท่านที่10พลตรีสุรศรีศรีวณิชผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่านที่11พลตรีชนมากร พิบาลชนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ท่านที่12พลตรีอัครสิทธิ์ปกิรตาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25ท่านที่13พลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ท่านที่14พลตรีคมกฤษแสงชัยราชเจ้ารองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมท่านที่15พลตรีสุพจน์สุวรรณศรีผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยท่านที่16พลเรือตรีมนตรีจุฬาลมผู้ชำนาญการกองทัพเรือและลำดับที่17พลอากาศตรีเจริญชัยสารมานิตผู้บัญชาการศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินค่ะ
2: ครับคุณฟังลองติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5และได้รับการแต่งตั้งยศจากกระทรวงกลาโหมเป็นวิทยาร้อยตรีโดยมีท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีในขณะนี้นะครับซึ่งการดำเนินการในขณะนี้ก็ดำเนินการต้องบอกว่าโดยเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้นำเรียนถึงเรื่องของหลักสูตรต่างๆแล้วนะครับต่อไปขอเชิญคุณจตุพลนะครับพูดถึงเรื่องของหลักสูตรพิเศษของนักศึกษาทหารครับเชิญครับ
3: ขอบคุณครับคุณปวเรศครับสำหรับหลักสูตรพิเศษของนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็คือมีหลายชั้นปีนะครับในชั้นในตอนนี้ครับที่ผมได้รับมอบมาก็คือจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1นะครับประจำปีการศึกษา2569ครับก็จะมีการฝึกหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร4หลักสูตรนะครับมีทั้งหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารพยาบาลนะครับหลักสูตรพิเศษการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยนะครับหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารจราจรและหลักสูตรพิเศษนะครับอากาศยานไร้คนขับนะครับที่มาใหม่ในปีนี้นะครับเป็นการเสริมเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาวิชาทหารครับสำหรับหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารพยาบาลครับท่านผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งของหลักสูตรพิเศษที่ทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับงานเสนารักษ์มุ่งเน้นการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการดูแลผู้ป่วยเจ็บนะครับผู้ป่วยเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับสำหรับเนื้อหาและขอบเขตการฝึก ก็จะเป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือว่าการ CPR โดยใช้เครื่อง AED นะครับเป็นการปั๊มหัวใจและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติอย่างถูกต้องนะการห้ามเลือดการพันแผลเทคนิคการปฐมพยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆการใช้ผ้าสามเหลี่ยมนะครับการดามกระดูกและการปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหักการเข้าเฝือกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับรวมถึงการใช้เปสนามเทคนิคการอุ้มยกและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้บาดเจ็บซ้ำนะครับการประเมินชีพจรนะครับการวัดความดันการตรวจชีพจรและการดูแลผู้ป่วยหมดสติหรือมีภาวะที่ช็อกสิทธิประโยชน์นะครับที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารพยาบาลครับก็จะได้สวมปลอกแขนสีขาวนะครับโดยมีกากบาทสีแดงอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเครื่องหมายบอกว่าเป็นการจบหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารหลักสูตรพยาบาลครับต่อไปครับเรามาดูกันที่หลักสูตรพิเศษการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนักศึกษาวิชาทหารเป็นหลักสูตรพิเศษนะครับที่จัดขึ้นโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือชีวิตและการเผชิญเหตุวิกฤตให้กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจิตอาสาบ้านเมืองนะครับจุดประสงค์และขอบเขตของการฝึกนะครับในวิชาการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็คือต้องการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีพื้นฐานทางด้านการระงับอัคคีภัยนะครับการดับเพลิงเบื้องต้นการเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารและเทคนิคการอพยพหลบภัยนั่นเองรวมถึงการค้นหาและกู้ภัย ะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Search and Rescue นะครับคือเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆเช่นน้ำท่วมหรือว่าอาคารถล่มนั่นเองการบริหารและการบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและการกู้ภัยเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบสิทธิและสัญลักษณ์นะครับสำหรับผู้ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะได้รับเครื่องหมายพิเศษนะครับเป็นอาร์มติดทางด้านซ้ายของเสื้อนะครับชุดฝึกนักศึกษาวิชาทหารและประกาศนียบัตรนะครับในการบอกว่าจบหลักสูตรพิเศษบรรเทาสาธารณภัยนะครับถือว่าเป็นความภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ได้ฝึกในหลักสูตรนี้ต่อไปครับท่านผู้ฟังเรามาดูกันที่หลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิชาทหารจราจรครับทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อฝึกทักษะการอำนวยความสะดวกและการจัดจราจรเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในฐานะรดจิตอาสาจุดประสงค์และขอบเขตของการฝึกนะครับก็จะมีการฝึกท่าทัศนสัญญาณมือและการฝึกเป่านกหวีดนะครับเรียนรู้การใช้ท่าทางและการใช้นกหวีดในการควบคุมรถคนข้ามถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจราจรกฎหมายจราจรเบื้องต้นพระราชบัญญัติจราจรทางบกสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรที่สำคัญการจัดการความปลอดภัยการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณหน้าสถานศึกษางานพิธีการหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อลดอุบัติเหตุการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนการประสานงานร่วมกับหน่วยร่วมกตัญญูสิ่งที่ได้รับจากการฝึกหลักสูตรพิเศษนักศึกษาวิหารจราจรนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอาร์มรูปสัญญาณไฟจราจรนะครับติดที่เสื้อของนักศึกษาวิชาทหารทางด้านซ้ายนะครับต่อไปครับการฝึกภาคสนามนะครับที่ผ่านมาก็มีการจัดโดรนอากาศยานไร้คนขับนะครับในการประกอบกำลังเพื่อให้สนับสนุนทุกภารกิจโดยชุดอากาศยานไร้คนขับของนักศึกษาวิชาทหารในปีนี้ครับก็จะมีการฝึกลักษณะสนับสนุนการลบและการสนับสนุนการช่วยลบการค้นหาและการปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตาให้กับผู้บังคับบัญชารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับปฏิบัติภารกิจบินลาดตระเวนป้องกันฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังและการรักษาความปลอดภัยกำลังปฏิบัติการตลอดจนการบินลาดตระเวนตรวจการรวบรวมข่าวสารและการรายงานให้ทันต่อสถานการณ์ครับกิจการครับต่อไปนะครับหลักสูตรพิเศษของอากาศยานไร้คนขับเนี่ยครับเป็นหลักสูตรพิเศษของนักศึกษาวิชาทหารนะครับได้รับความรู้จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญนะครับจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถาบันการบินพลเรือนโดยเน้นความรู้เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือสังคมนะครับและประชาชนได้โดยมีผลลัพธ์ที่ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้โดรนเบื้องต้นสามารถสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรต่างๆในฐานะจิตอาสาสำหรับกิจกรรมที่ต้องการใช้อากาศยานไร้คนขับในสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งในการสนับสนุนด้านความรู้เทคนิคและการบำรุงรักษาการซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นต้นนโยบายการฝึกศึกษาในการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของกองทัพบกด้วยในภัยคุกคามที่ปรากฏในปัจจุบันกองทัพบกแนวความคิดการฝึกอบรมให้มีการทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการที่มีความหลากหลายมิติผสมผสานกับพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบและสนับสนุนภารกิจเพื่อประชาชนเป็นสำคัญหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารได้กำหนดบรรจุรายวิชาอากาศยานไร้คนขับปีนี้เป็นปีแรกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ปีการศึกษา2568 การจัดประชุมสัมมนาการทำเนื้อหาวิชาการฝึกอบรมรวมถึงการนำร่องการจัดเรียนในภาคปกตินะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงให้เนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้นหลักสูตรวิชาอากาศยานไร้คนขับนะครับจัดเป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดโดยแบ่งเนื้อหาตามชั้นปีโดยชั้นปีที่2ครับในปีนี้ได้ทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอากาศยานคุณลักษณะและอากาศยานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบินการฝึกบินด้วยความเครื่องมือการฝึกการบินแบบจำลองชั้นปีที่3ครับทำการฝึกอบรมกับอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีการราดตระเวนรายงานข่าวสารการสนับสนุนภารกิจและการฝึกปฏิบัติการบินโดรนครับหลักสูตรนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการอยู่ที่ชั้น2ด้วยคร
1: ับ ค่ะซึ่งหลักสูตรพิเศษนะคะที่คุณจตุพลได้แจ้งให้ได้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจรหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารพยาบาลนะคะหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารอากาศยานไร้คนขับนะคะซึ่งทั้ง4หลักสูตรนี้นะคะในส่วนของทางศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะคะก็ได้ทำการอบรมนะคะหลักสูตรพิเศษเหล่านี้ให้กับนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2569เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อวันที่23สิงหาคมนะคะก็มีการทำพิธีปิดนะคะการอบรมหลักสูตรพิเศษโดยพลตรีเศรษฐนันท์แสงรัตนทองคำผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะคะกรุณาเป็นประธานในพิธีซึ่งหลักสูตรพิเศษดังกล่าวนี้นะคะก็มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะเฉพาะด้านให้กับนักศึกษาวิชาทหารสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆนะคะตลอดจนปลุกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาทหารให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์และนอกจากนั้นนะคะในส่วนของหลักสูตรพิเศษนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะนั่นก็คือการกระโดดร่มพาราเซลนั่นเองค่ะเป็นหลักสูตรการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารนะคะการกระโดดร่มในลักษณะร่มถูกลากจากพื้นขึ้นสู่อากาศโดยใช้รถยนต์ลากค่ะเมื่อได้ความสูงประมาณ600ฟุตหรือสูงกว่าขึ้นอยู่กับความยาวของเชือกลากร่มนะคะผู้กระโดดร่มก็จะปลดร่มออกจากเชือกลากและปล่อยให้ร่มเป็นอิสระแล้วบังคับร่มสู่ลงสู่พื้นในส่วนของกองทัพไทยนะคะโดยกองทัพอากาศได้นำการกระโดดร่มแบบพาราเซลมาใช้ฝึกเป็นหน่วยแรกนะคะสาเหตุที่นำมาใช้ก็เพื่อทำการฝึกการลงพื้นให้กับนักบินเมื่อเครื่องบินขัดข้องหรือได้รับอุบัติเหตุในขณะบินซึ่งต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2532กรมการรักษาดินแดนนะคะซึ่งเป็นนามหน่วยในขณะนั้นค่ะโดยพลตรีสการสถิตยุทธการรองเจ้ากรมการรักษาดินแดนนะคะแล้วก็ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกนะคะกรมการรักษาดินแดนในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มนำการกระโดดร่มแบบพาราเซลมาฝึกให้กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการกระโดดร่มและเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการพัฒนากำลังสำรองของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะจากนั้นกรมการรักษาดินแดนก็ได้รายงานขออนุมัตินะคะใช้ระเบียบแล้วก็หลักสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซลของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4ชั้นปีที่5นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารแทนการฝึกกระโดดร่มแบบบอลลูนไปยังกองทัพบกเมื่อวันที่31เมษายน2533ค่ะแล้วก็ได้รับอนุมัติให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกกระโดดร่มดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ2533เป็นต้นมานะคะซึ่งในส่วนของการเปิดหลักสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะก็จะมีเปิดนะคะเป็นปีงบประมาณละ2รุ่นรุ่นละ100คนนะคะโดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง100คนและส่วนภูมิภาค100คนนะคะจะทำการฝึกภาคสนามทั้งหมด7วันด้วยกันซึ่งในส่วนของณปัจจุบันนี้นะคะเฉพาะชั้นปีที่3ชายหญิงส่วนกลางเป็นรุ่นที่51แล้วนะคะประจำปี2569นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของหลักสูตรพิเศษนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรค่ะ
2: กระโดดร่มพาราเซลนี้ก็จะมีเป็นหลักสูตรที่หลังจากการฝึกภาคสนามใช่ไหมครับคุณไต้หวัน
1: ค่ะก็ในส่วนของหลักสูตรชั้นปีที่3ส่วนกลาง ตอนนี้เนี่ยเดินทางวันนี้เลย27สิงหาคมนะคะที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะทำการฝึก7วันจนถึงวันที่2กันยายนค่ะ
2: อ๋อทั้งนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้ต่อเนื่องจากการฝึกภาคสนาม
1: จะมีในส่วนของปี3และปี4ส่วนกลางภูมิภาคนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะก
2: ็
1: คือแบบปี3นะคะ2รุ่นอันนี้เขาจะฝึกกันในช่วงของส่วนช่วงประมาณนี้ค่ะสิงหากันยาตุลาแล้วก็จะมีในส่วนอีกรุ่นนึงนะคะก็จะเป็นรุ่นภาคสนามอันนั้นจะฝึกในช่วงของการภาคสนาม
2: อ๋อก็มี2ห้วงด้วยกัน
1: ใช่แล้วค่ะ
2: พอพูดถึงเรื่องของพาราเซลนี่ผมขอนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็เป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปกครองของนักศึกษาวิชาทหารนะครับในการฝึกภาคสนามนี่นะทุกครั้งเนี่ยความห่วงใยต่อบุตรหลานของตัวเองก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าโครงการที่หน่วยบัญชาการรักษาแดนมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของน้องๆในการฝึกภาคสนามนั้นก็มีหนึ่งโครงการที่ทุกการฝึกภาคสนามก็จะเกิดขึ้นก็คือโครงการนักศึกษาวิชาทหารปลอดภัยจากการฝึกตอนนี้ก็เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการได้ฝึกนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเหตุการณ์ก็จะมีโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกก็ร่วมกับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารนะครับดำเนินการใน3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนก่อนการฝึกนะครับก็จะมีการดูแลสภาพแวดล้อมสถานที่ฝึกมีการพ่นยากำจัดพาหะนำโรคจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารขั้นระหว่างการฝึกนะครับก็คือห่วงเดือนมกราคมมีนาที่ผมได้ให้ทราบแล้วก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลภาวะสุขภาพนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่การฝึกมีการจัดชุดเฝ้าระวังควบคุมโรคให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งานด้วยทีเดียวและก็สุดท้ายก็คือภายหลังการฝึกนั้นก็จะมีการติดตามปัญหาสุขภาพหลังการฝึกนะครับถ้ามีอาการเจ็บป่วยนักศึกษาทหารก็สามารถเข้าตรวจรักษาได้ที่โรงพยาบาลกองทัพบกทุกแห่งด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นภาพรวมของความห่วงใยของคณะผู้บัญชานะที่มีต่อน้องๆที่เข้ารับการฝึกภาคสนามนะต่อเนื่องนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงเรื่องของโครงการกระโดดร่มแบบพาราเซลนะครับเป็นการฝึกพิเศษที่มุ่งเน้นที่จะให้น้องๆ นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเนี่ยนะน้องผู้หญิงเนี่ยการเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วได้อะไรนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็อุตส่าห์ตั้งใจเรียนจนถึงชั้นปีที่5ด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่รับสิทธิประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับจากการนอกจากเป็นการตรวจเลือกทหารกองเกินก็คงประจำการเหมือนน้องๆนักศึกษาทหารชายแต่ก็ยังสมัครใจกันเข้ามาเรียนอย่างเต็มใจนะครับมาเข้ารับการฝึกด้วยความเข้มแข็งอดทนนะฮะเหมือนนักศึกษาทหารชายนี่อย่างภาพในวันนี้นะครับแล้วคงจะได้เห็นนะครับว่าเป็นไปอย่างเข้มแข็งอดทนมีระเบียบวินัยทีเดียวนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าน้องๆนักศึกษาทหารไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนั้นทุกนายนั้นเข้ารับการฝึกเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของกองทัพและประเทศชาติในโอกาสต่อไปนั่นเอง
3: ครับและสำหรับในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นสัปดาห์ที่8ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของห้วงที่1นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดรายละเอียดของห้วงที่2นะครับแต่ว่าขณะนี้ขอเท้าความถึงปัจจุบันก่อนก็คือวันนี้นะครับก็ยังเป็นสัปดาห์ที่8ของการฝึกศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารนะครับประจำปี2569ห้วงที่1นะครับก็จะเป็นการฝึกจนถึงสัปดาห์ที่10นะครับที่เขาจะฝึกกันตั้งแต่วันที่5กันยาถึง11กันยาจากนั้นก็จะเริ่มต้นที่สัปดาห์การสอบภาคปฏิบัติก็คือสัปดาห์ที่11นะครับที่จะมีการสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5นะครับและต่อไปครับก็จะเป็นการรับสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2569ห้วงที่2 นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับในการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงชั้นปีที่หนึ่งใหม่นะครับในวันที่22และ23กันยายน2569นะครับห้วงที่2นี่นะครับจะเป็นเฉพาะสถานศึกษาวิชาทหารที่เปิดภาคการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569เท่านั้นนะครับและต่อไปครับการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงชั้นปีที่5ปีจุดชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5นะครับก็จะเป็นการเลื่อนชั้นปีตกซ้ำชั้นโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารและรอรับสิทธิ์นะครับก็จะมีในวันที่22และ23กันยายน2569สำหรับการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ใหม่นะครับเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความร่วมมือของสถานศึกษาวิชาทหารต่อกิจการนักศึกษาวิชาทหารก็จะมีในวันที่24กันยายนทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดนะครับ
2: ครับก็ในพิธีในวันนี้ก็คงจะเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญนะครับว่าผลของความวิริยะอุตสาหะของน้องๆ นะที่เรียนหรือฝึกมาตลอดทั้ง5ปีนั้นนะครับก็ทางกองทัพบกเองก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ชื่นชมนะต่อความสำเร็จของทุกท่านที่ได้สมัครใจเข้ารับการฝึกวิชาทหารจนครบหลักสูตรแล้วก็ได้รับการประดับเครื่องหมายยศของนายทหารสัญญาบัตรในวันนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของกิจงานที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับซึ่งผมในเบื้องต้นนั้นก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่ามีภารกิจ4กิจการหลักด้วยกันนะครับกิจการนักศึกษาวิชาทหารกิจการกำลังพลสำรองนะครับเรื่องของกำลังพลสำรองครับคุณผู้ฟังก็ถือเป็นกำลังสำรองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลังตามกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรองซึ่งก็ประกอบไปด้วยกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานและกำลังสำรองเตรียมพร้อมกิจการกำลังพลสำรองนั้นคือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมและการใช้กำลังพลสำรองได้แก่การบรรจุและการใช้กำลังพลสำรองการผลิตกำลังพลสำรองการฝึกศึกษาการควบคุมและก็การเรียกกำลังพลสำรองหรือการระดมพลทั้งนี้หน่วยบัญชาการรักษาแดนนะครับได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกองทัพบกในห่วงปี2566ถึง2570นะเพื่อดำรงความพร้อมรบของหน่วยกำลังพลสำรองควบคู่กับการพัฒนากิจการกำลังสำรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นนะครับก็เกี่ยวกับการจัดเตรียมและการใช้กำลังพลสำรองมี5กิจการย่อยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรองก็เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครหรือคัดเลือกกำลังพลสำรองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเพื่อบรรจุในตำแหน่งต่างๆในหน่วยทหารตามลักษณะการใช้กำลังพลสำรองเพื่อเสริมเพิ่มเติมกำลังทดแทนหรือขยายกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหมตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งที่ผ่านมานี่นะครับด้วยศักยภาพของศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหารนี้กองทัพบกก็ได้กำหนดแนวทางเพื่อรับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารแล้วเนี่ยนะครับมาเข้ารับราชการเป็นกำลังพลประจำการเพิ่มมากขึ้นโดยกำหนดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกรวมถึงปรับปรุงคะแนนเพิ่มเติมให้กับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามลำดับชั้นปีเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารนั้นได้รับสิทธิต่างๆและสามารถเข้ารับราชการในกองทัพบกได้ตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็จะเห็นได้นะครับว่าจากสภาวะการปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีโอกาสเกิดสงครามขึ้นนะครับตามที่ได้ทราบกันอยู่แล้วนี่กระทรวงกลาโหมก็ได้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบกำลังสำรองให้มีศักยภาพซึ่งให้ความสำคัญกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นกำลังพลสำรองหลักของกองทัพและประเทศชาตินั่นเองนะครับในส่วนของการผลิตกำลังพลสำรองนั้นเป็นวิธีเป็นกรรมวิธีนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกำลังพลสำรองโดยมีแหล่งที่มาของกำลังพลสำรองดังนี้นะครับ เป็นทั้งผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหารพุทธศักราช2503และฉบับแก้ไขอีกแนวทางหนึ่งนะครับแหล่งที่มาก็คือเป็นทหารประจำการที่ลาออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพุทธศักราช2521และฉบับแก้ไขเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นกองหนุนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497และฉบับแก้ไขนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็แล้วก็รวมทั้งเป็นทหารกองเกินนะครับหรือทหารกองหนุนประเภทที่2ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497และฉบับแก้ไขและอีกประการนึงก็คือเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดทีนี้มาดูว่าการฝึกศึกษากำลังพลสำรองนั้นเป็นการดำเนินการฝึกศึกษาอบรมให้แก่กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานกำลังพลสำรองเตรียมพร้อมให้มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ที่บรรจุการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะรวมทั้งการให้การศึกษาแก่กำลังพลสำรองตามแนวทางการรับราชการทหารการควบคุมกำลังพลสำรองถือเป็นการปฏิบัติเพื่อดำรงการติดต่อกับกำลังพลสำรองเพื่อให้ทราบสถานภาพต่างๆอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการในงานด้านกิจการกำลังพลสำรองก็มีการควบคุมกำลังพลสำรองทั้งทางบัญชีและทางการปฏิบัติมาดูที่การเรียกกำลังพลสำรองหรือการระดมพลครับเป็นวิธีกรรมวิธีในการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการตามความมุ่งหมายของการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพร้อมและการระดมพลทั้งนี้นะครับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็ได้ดำเนินการจัดเตรียมกำลังพลสำรองให้กับกองทัพบกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำลังพลสำรองพุทธศักราช2558และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎกระทรวงกิจการกำลังพลสำรองพุทธศักราช2559ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรองพุทธศักราช2559ตลอดจนระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ปัจจุบันกองทัพบกมีการจัดเตรียมและการใช้กำลังพลสำรองตามแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการประจำปีของกองทัพบกมีการปฏิบัติตามแผนการเรียกกำลังพลสำรองนะครับของกองทัพบกก็ประกอบไปด้วยการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารนะครับการเรียกกำลังสำรองเพื่อตรวจสอบเพื่อปฏิบัติราชการรวมทั้งการจัดทำบัญชีบรรจุกำลังและการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกำลังพลสำรองเพื่อความมั่นคงนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นกิจงานหนึ่งของหน่วยบัญชาการรักษาแดนด้านกิจการกำลังพลสำรองครับ
3: ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณปวเรศได้แจ้งเกี่ยวกับสาระของกำลังพลสำรองนะครับให้เราทราบและกว่าจะมาเป็นกำลังพลสำรองเนี่ยนะครับต้องผ่านการฝึกการอบรมต่างๆในครั้งนี้ครับผมก็จะนำเกี่ยวกับห่วงการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารห่วงที่2นะครับประจำปี2569มาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมได้พูดถึงเกี่ยวกับห่วงการรับสมัครการรายการตัวนักศึกษาวิชาทหารในห่วงที่2ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นระยะเวลาของการฝึกนะครับหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2569ในห่วงที่2ก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่สัปดาห์ที่1นะครับก็คือวันเสาร์ที่26กันยายนจนถึงสัปดาห์ที่10นะครับก็คือวันที่วันศุกร์ที่4ธันวาคมนะครับก็จะจบห่วงการฝึกศึกษาวิชาทหารในห่วงที่2และหลังจากนั้นครับก็จะเป็นสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัตินะครับของนักศึกษาวิชาทหารห่วงที่2แล้วก็หลังจากนั้นครับก็จะเป็นการสอบภาคทฤษฎีนะครับของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ถึงชั้นปีที่5ในวันที่12ธันวาคม2569และเป็นการสอบเก็บตกในวันที่15และ16ธันวาคม2569การประกาศผลสอบภาคทฤษฎีนะครับจะมีในวันที่19ธันวาคม2569และการสอบแก้ตัวชุกและการสอบแก้ตัวทุกชั้นปีระหว่างวันที่21ถึง22ธันวาคม2569ส่วนการประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ไปฝึกภาคสนามนะครับก็จะประกาศในวันที่25ธันวาคม2569ครับ
1: ค ค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของกว่าจะได้มาถึงวันนี้นะคะก็ต้องผ่านตั้งแต่เรื่องของการรับสมัครการฝึกนะคะการสอบนะคะแล้วก็การฝึกภาคสนามนะคะซึ่งในส่วนของนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนของเราก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆนะคะก็จะมีหลักสูตรการฝึกต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอย่างเช่นจะเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะวันนี้ในส่วนของที่อาคารสโมสรกองทบกนะคะได้มีการจัดนิทรรศการนะคะซึ่งตอนนี้ท่านประธานในพิธีแล้วก็ในส่วนของคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ได้กำลังชมนะคะนิทรรศการอยู่ที่ชั้น2นะคะก็จะเรียนให้ทราบนะคะว่านิทรรศการวันนี้ที่จัดกันนะคะก็จะมีในส่วนของเป้ายิงอัจฉริยะอันนี้ก็ถือว่าทันสมัยมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะคะมณฑลทหารบกที่13ค่ะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองนะคะได้เป็นโครงการนะคะทำโครงการวิจัยเรื่อง AI Trainer เป้ายิงอัจฉริยะซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันประจำปี2568นะคะได้นำมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็จัดแสดงผลงานนะคะของสถานศึกษาวิชาทหารและศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกประจำปี2569นำมาแสดงนะคะให้ได้ชมกันด้วยในวันนี้นะคะซึ่งก็มีในส่วนของวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็ได้มีโอกาสเดินไปตรวจนะคะในส่วนของความพร้อมก่อนที่จะมาจัดแสดงในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของโครงการเติมโลหิตเพื่อชาตินะคะซึ่งหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะโดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะพร้อมกับศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งเลยค่ะนะคะทำพร้อมกันนะคะกับเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน CC อันนี้ก็เพื่อที่จะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลนะคะก็มีการจัดหาโลหิตสำรองให้กับทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบและผู้ป่วยทั่วไปนะคะจำนวน10ล้าน CC นะคะแล้วก็ยังส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารค่ะได้ทำความดีมีความเสียสละเพื่อปลูกฝังความเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปร่วมกันสร้างพลังแห่งการให้ของนักศึกษาวิชาทหารและส่งต่อพลังการให้นะคะถึงมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของกิจกรรมอากาศยานไร้คนขับนะคะปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ73พรรษามหาราชันและการรับสมัครทหารอาสานะคะและเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ได้ทราบนะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าในช่วงนี้นะคะในส่วนของประธานท่านประธานในพิธีและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะคะท่านได้ชมนิทรรศการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กำลังกลับขึ้นมานะคะเพื่อที่จะประดับเครื่องหมายยศนะคะให้กับผู้เข้าร่วมพิธีนะคะ
2: ระหว่างที่รอคณะผู้บัญชาการที่จะขึ้นมาประดับเครื่องหมายยศตรีให้กับชุดต่อๆไปเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นห้วงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับหลายท่านที่เป็นผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับอาจจะมีน้องๆนักศึกษาที่ทหารนะที่กำลังศึกษาอยู่หรือบางคนก็อาจจะได้เคยได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารไปแล้วนะครับก็อยากจะมาแนะนำในเรื่องของการติดต่องานเอกสารของนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ในส่วนของกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารนี่นะครับก็ได้มีคำแนะนำนะครับถึงเรื่องของขั้นตอนต่างๆนะพร้อมเรื่องของการจัดทำเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆไว้คอยแนะนำแล้วก็ใครข้อข้องใจถ้าใครที่จะเดินทางมาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับก็จะได้ต้องมาติดต่อที่กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณประตูอุโมงค์ด้านหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับแล้วก็งานเอกสารต่างๆที่จะดำเนินการก็มีหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขอหนังสือรับรองว่าสำเร็จการฝึกวิชาทหารทุกชั้นปีนะครับซึ่งขอกันมากในช่วงนี้นะครับหรือเพื่อไปทำหรือไปศึกษาบ้างไปเข้างานต่างๆหรือสอบต่อแข่งขันการขอหนังสือประจำตัวแสดงวิทยาฐานะหรือรด.3นะครับ การขอหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาลัยนะแทนฉบับสูญหายนะหรือว่าการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนชื่อสกุลของนักศึกษาวิชาทหารการขอหนังสือรับรองการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับการคัดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีมีการขอยื่นเรื่องขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีนะอย่างในการประดับเครื่องหมายยศเนี่ยก็ต้องใช้หรือมาติดต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการขอทำบัตรประจำตัวนะครับของนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนะการยื่นเรื่องขออนุมัติใช้เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหารรวมทั้งการขอคัดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศถอดถอนนะครับหรือขอหลักฐานลดหย่อนวันรับราชการกองประจำการเหล่านี้นะครับก็มาติดต่อได้ที่กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาแดนนะครับรวมทั้งท่านจะต้องนะเตรียมเอกสารนะที่สำคัญนะเพราะว่าทุกธุรกรรมเนี่ยนะฮะมันจำเป็นจะต้องมีเอกสารที่สอดคล้องกันอย่างบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหารหรือบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวทหารกองหนุนหรือสอดอ8นะครับอันนี้ก็ต้องได้รับตอนที่เคลื่อนไปมองประการแล้วปลดเป็นกองหนุนรวมทั้งหนังสือจากสถานศึกษาวิชาทหารจดหมายทะเบียนบ้านนะครับหนังสือการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรืออีกหลายอย่างด้วยกันก็ขอให้โทรศัพท์เข้ามาก่อนหรือบรรดาพวกสูติบัตรหรือต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยนะยังไงก็ขอให้ติดต่อมาที่กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารหมายเลขโทรศัพท์022233254อันนี้ก็เลยมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบในช่องทางการติดต่อเอกสารหรืออย่างน้อยที่สุดก็ประสานกับครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนะก็ได้นะครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนของหน้าที่นะคะอย่างที่คุณปาวเร่ได้บอกเอาไว้ทั้งหน้าที่ต่างๆที่จะต้องปฏิบัตินะคะก็ในส่วนของเวลาที่มีการเรียกพลนะคะในการเรียกพลเราก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของเรื่องราวตรงนี้นะคะจะถือว่าเป็นการได้เหมือนกับว่าเป็นการทบทวนนะคะความพรั่งพร้อมนะคะในสิ่งที่เราได้ฝึกกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าในส่วนของกำลังสำรองเนี่ยมีความสำคัญที่จะช่วยนะคะในส่วนของฐานกองประจำการได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะทั้งในยามปกติแล้วก็ในยามที่มีศึกสงครามนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีภัยคุกคามต่างๆมากมายเลยนะคะใน อย่างเช่นภัยธรรมชาติอันนี้นะคะในส่วนของยามปกตินะคะกำลังสำรองของเราก็ได้มีความเข้มแข็งนะคะแข็งขันที่จะช่วยในส่วนของภัยธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าบทบาทหน้าที่ของเราสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอยากจะบอกต่อกันไปอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะคะซึ่งมีการจัดนิทรรศการอยู่ที่ชั้น2ด้วยนะคะก็คือการรับสมัครนะคะทหารอาสาของกองทัพบกนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ได้ทราบนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าก่อนที่ท่านประธานในพิธีนะคะจะขึ้นมาประดับเครื่องหมายยศนะคะให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ในห้วงต่อไปนะคะรออีกนิดนึงเพราะว่าท่านกำลังมอบเป็นเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินะคะกับโครงการรอดอฮีโร่ให้กับนักศึกษาวิชาทหารนะคะที่ทำความดี40นายด้วยกันนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะขณะนี้เรารอเวลาอยู่ก็มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของนิทรรศการนะคะเพราะว่าในส่วนของนิทรรศการด้านล่างนะคะเดินไปดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่เราบอกกันไปเรียบร้อยนะคะกับโครงการเติมโลหิตเพื่อชาตินะคะ10ล้านซีซีนะคะอันนี้เราประกอบกันไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะส่วนเป้ายิงอัจฉริยะนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีการไปตรวจสอบนะคะเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเลยเพื่อนำมานะคะจัดนิทรรศการแสดงกันในวันนี้ซึ่งหลายๆท่านฟังอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเป้ายิงอัจฉริยะเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันดีแบบไหนนะคะซึ่งในส่วนของเป้ายิงอัจฉริยะนะคะในการ ทดสอบการยิงในรูปแบบเดิมเนี่ยเราจะอาศัยการประเมินด้วยสายตาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ใช้เวลานานไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการยิงได้อย่างละเอียดนะคะทำให้การพัฒนาทักษะของผู้ฝึกเนี่ยเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะซึ่งตรงนี้ในส่วนของเป้ายิงอัจฉริยะนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับตำแหน่งการยิงแล้วก็ให้คะแนนอัตโนมัติวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็ให้คำแนะนำการปรับปรุงการเล็งแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวค่ะลดข้อผิดพลาดจากการประเมินด้วยสายตาแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การฝึกยิงในยุคดิจิทัลค่ะนะคะก็จะมีการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์นะคะการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติรายงานผลให้คำแนะนำโดยใช้ระบบคำนวณแล้วก็แสดงผลได้ทันทีนะคะซึ่งมีการเปรียบเทียบนะคะในแบบเดิมในรูปแบบเดิมเนี่ยนะคะก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงใช้เวลานานประเมินผลไม่ละเอียดบันทึกข้อมูลยากวิเคราะห์แนวโน้มยากส่วนแบบใหม่นะคะเขาบอกว่ามันแม่นยำ 100% เลยทีเดียวด้วยระบบทำงานได้ด้วยการตรวจจับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำทุกครั้งนะคะเพราะว่าระบบการทำงานของเป้ายิงอัจฉริยะเนี่ยเขาจะมีการจับภาพจากกล้องความละเอียดสูงใช้ AI ประมวลผลภาพตรวจจับตำแหน่งการยิงคำนวณคะแนนอัตโนมัติแล้วก็แสดงผลบนหน้าจอบันทึกข้อมูลและสถิติวิเคราะห์แนวโน้มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบมาแล้วนะคะได้ผลดีมากๆเลยทีเดียวนะคะก็

0: ผสานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบและสนับสนุนภารกิจเพื่อประชาชนเป็นสำคัญค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะและสุดท้ายนะคะในส่วนของนิทรรศการนะคะก็จะมีในส่วนของการรับสมัครทหารอาสานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในห้วงของการซักซ้อมนะคะเมื่อช่วงกลางวันก็มีในส่วนของการสัมภาษณ์ใช่ค่ะเป็น Open Talk นะคะทหารอาสาก็คือเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะจากชั้นปีที่5เนี่ยแล้วก็กลับมาสมัครนะคะเป็นทหารอาสาทำงานเพื่อชาตินะคะเพื่อกองทัพบกของเรานะคะโดยในส่วนของเส้นทางเกียรติยศที่เริ่มต้นด้วยความสมัครใจอันนี้นะคะก็เป็นการสร้างคุณค่าให้ตนเองรับใช้ประเทศชาติอย่างภาคภูมินะคะซึ่งเราได้ชมกันไปนะคะในส่วนของ Open Talk เมื่อช่วงกลางวันนะคะก็คือจะมี2ท่านด้วยกันนะคะก็คือร้อยโทอนันตชานะคะรัตนปทุมนะอันนี้ก็ท่านจบรดปี5นะคะแล้วก็มาเข้ารับการบรรจุนะคะเป็นทหารอาสาปี2564นะคะแล้วก็ร่วมปฏิบัติภารกิจกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะท่านจบมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะตอนนี้เนี่ยดำรงตำแหน่งนะคะผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8นะคะแล้วก็อีกท่านนึงค่ะเป็น10ตรีนะคะที่มาสมัครเช่นเดียวกันอันนี้จบรดปี3นะคะมีความสนใจแล้วก็มาสมัครนะคะในตำแหน่งสำเนียงพิมพ์ดีดไฟเตรียมการนะคะก็ เรียนรดจากศูนย์การฝึกย่อยจากมณฑลทหารบกที่12นะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามนะคะสนใจนะคะอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกนะคะก็มีโอกาสนะคะในการรับใช้ชาติพัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างความมั่นคงในอาชีพนะคะสำหรับผู้ที่มีความมุ่งแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่เส้นทางทหารอาชีพทำสัญญาจ้าง4ปีค่ะต่อสัญญาจ้างได้ไม่เกิน8ปีนายทหารสัญญาบัตรนะคะอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนอายุไม่เกิน30ปีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรารับสมัครนายทหารสัญญาบัตรจำนวน120อัตราด้วยกันนะคะโดยคุณสมบัตินะคะเป็นเพศชายเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1คุณวุฒิปริญญาตรีนะคะแล้วก็อายุ18ถึง30ปีส่วนนายทหารประทวนนะคะเรารับทั้งหมด500อัตราด้วยกันนะคะคุณสมบัติเพศชายเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอายุ18ถึง25ปีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิทธิต่างๆนะคะสิทธิประโยชน์ที่ทหารอาสาจะได้รับนะคะระหว่างรับราชการเงินเดือนนะคะนายทหารสัญญาบัตรจะได้รับ 18,230 บาทนายทหารประทวนนะคะจะได้รับ 12,540 บาทค่ะนะคะแล้วก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือบุตรทุนการศึกษาเงินช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยผู้ประสบภัยธรรมชาติคะแนนเพิ่มพิเศษกรณีสอบเข้ารับราชการในกองทัพบกบ้านพักทางราชการของหน่วยรับบรรจุและค่ารักษาพยาบาลค่ะหลังจากรับราชการครบ4ปีนะคะก็จะมีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการร้อยละ20ของยอดบรรจุในปีงบประมาณที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระยะเวลาปฏิบัติงานด้วยนะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการรับสมัครทหารอาสานะคะที่เรานำมาแนะนำกันนะคะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการอยู่ที่ชั้น2ด้วย
1: ครับเพื่อทุกท่านได้ทราบนะครับว่าแนวโน้มนะครับของนโยบายของกองทัพบกนั้นก็ต้องการที่จะให้ทหารกำลังพลสำรองนะกำลังพลสำรองเหล่านี้นะครับได้มีโอกาสเข้ารับราชการและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกำลังประจำการมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางในการรับราชการทหารด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ของพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในห้องสุดท้ายแล้วนะครับขออนุญาตคุณฮาไทยวันช่วยเรียนคุณฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่ารายนามของท่านผู้บัญชาที่ให้เกียรติในการประดับเครื่องหมายยศในขณะนี้นะครับมีท่านใดบ้างครับ
0: ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะท่านที่1พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านที่2พลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านที่2ท่านที่3นะคะพลโทดมหาไทยปั้นทองกุลรองเสนาธิการทหารบกค่ะท่านที่4พลโทบรรยงทองน่วมรองเสนาธิการทหารบกท่านที่5พลโทกมลกฤษวงศ์ปลัดบัญชีกองทัพบกท่านที่6พล

0: ทไพบูลย์พุ่มพิเชษผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพ บกท่านที่7พลโทธนิตยูสานนท์เจ้ากรมกำลังพลทหารบกท่านที่8พลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกท่านที่9พลโทพรเทพยังรักษาเจ้ากรมสื่อสารทหารบกท่านที่10พลโทปิยพลถิตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2ท่านที่11พลโทชวาลผ่องใสหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษากองทัพภาคที่4ท่านที่12พลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนท่านที่13พลโทเสกสรรเสืออิ่มเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมท่านที่14พลโทลิขิตอุ่นประดิษฐ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยท่านที่15พลเรือโทธวัชชัยพิมพ์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและในส่วนของลำดับที่16นะคะพลอากาศตรีพันเทพเนียมพลอยรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินและท่านที่17ค่ะพลตรีเวไนลำโครัตรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะ
1: สำหรับในบรรยากาศของภายในห้องวันทันสันที่ประกอบไปด้วย
2: ประกอบสำหรับบรรยากาศของภายในห้องมัคควานรังสรรค์ที่เป็นห้องประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในขณะนี้นะครับก็มีในส่วนที่ครอบครัวตลอดจนผู้ติดตามนะครับของผู้หมวดใหม่ทุกนายนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมบรรยากาศของพิธีประดับเครื่องหมายยศประจำปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งนี้เราได้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดนะแล้วก็ฉายวิดีโอได้ให้กับผู้ปกครองของว่าที่ร้อยตรีทุกนายนั้นได้นั่งชมณจุดรับรองที่กำหนดไว้นะบริเวณด้านนอกของอาคารสโมสรทหารบกส่วนกลางนะครับนอกจากนั้นก็มีการถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของทหารบกทุกสถานีในขณะนี้นะครับสำหรับในบริเวณห้องโถงของอาคารสโมสรทหารบกนะครับก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกนักศึกษาทหารและก็การจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาทหารและก็ศูนย์ฝึกศูนย์การฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาทหารมณฑลทหารบกนะครับนำมาแสดงในงานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีด้วยเช่นกันก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับต่อผู้ที่เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศทุกท่านนะครับจากการที่ได้ตั้งใจฝึกตามหลักสูตรจนครบชั้นปีที่5นะตั้งแต่ชั้นปีที่1เลยนะถึงปีที่5นะทั้งที่เป็นการสมัครใจเข้ารับการฝึกวิชาทหารก็ถือว่าทุกท่านนั้นได้มีจิตสำนึกนะในความรับผิดชอบแล้วก็พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาตินะครับแล้วรวมทั้งก็เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพพร้อมที่จะสนับสนุนกองทัพและรับใช้ชาติในยามสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นมีเสถียรภาพและความมั่นคงซึ่งแน่นอนนะครับว่าปัจจุบันนี้ทุกประเทศนั้นก็ให้ความสำคัญต่อการจัดเตรียมกำลังสำรองว่ามีความสำคัญและก็จำเป็นยิ่งต่อความมั่นคงของชาตินะครับนั้นวันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับถึงความรับผิดชอบที่ต่อมีต่อกองทัพแล้วก็ประเทศชาติในฐานะที่ทุกท่านนั้นเป็นนายทหารคนหนึ่ง
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนะคะที่มาเข้าพิธีประดับเครื่องหมายยศในวันนี้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอย่างครบถ้วนนะคะได้เป็นกำลังพลสำรองนะคะแล้วก็นอกจากสิทธิและหน้าที่ที่เราได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ยังมีหน้าที่ในส่วนของการที่จะต้องเข้ารับการเรียกผลด้วยนะคะก็จะมี4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและการระดมพลค่ะ ซึ่งหน้าที่นะคะเข้ารับการเรียกกำลังพลสำรองทั้ง4ประเภทนี้ตามคำสั่งเรียกกำลังพลสำรองที่ได้รับนะคะสำหรับการเรียกพลนะคะกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบนั้นจะมีกำหนดไม่เกิน1วันค่ะซึ่งกระทำในยามปกติมีความมุ่งหมายเพื่อทดสอบผลการเรียกในเรื่องการเดินทางมารายงานตัวรวมทั้งเป็นการตรวจสอบบัญชีเป็นรายบุคคลว่ามีตัวจริงและหลักฐานถูกต้องหรือไม่ทดสอบนะคะและตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกายตรวจร่างกายแล้วก็มีการอบรมบรรยายเรื่องที่ทหารควรทราบชี้แจงและทบทวนหน้าที่ของทหารเป็นการฝึกเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องให้มีความชำนาญในการเรียกกำลังพลสำรองโดยผู้ที่มีอำนาจสั่งการเรียกกำลังพลสำรองตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภาคขึ้นไปค่ะส่วนการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารนั้นมีกำหนดไม่เกิน60วันโดยกระทำในยามปกติมีความมุ่งหมายเพื่อฝึกทบทวนวิชาทหารฝึกอบรมตามความชำนาญการทางทหารให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้มีอำนาจสั่งการเรียกกำลังพลสำรองประเภทนี้ก็คือผู้บัญชาการทหารบกค่ะการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการนะคะให้กระทำได้ในกรณีจำเป็นเพื่อเรียกกำลังพลสำรองเข้าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องกระทำเป็นการชั่วคราวแล้วก็เท่าที่จำเป็นนะคะสำหรับการปฏิบัติภารกิจตามที่มีคำสั่งเรียกเท่านั้นส่วนการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมนะคะก็จะมีกำหนดไม่เกิน60วันโดยกระทำทั้งในยามปกติและยามสถานการณ์คับขันมีความมุ่งหมายนะคะเพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระยะใกล้รวมทั้งทำการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้มีอำนาจสั่งการนะคะเรียกกำลังพลสำรองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมก็คือผู้บัญชาการทหารบกค่ะและการระดมพลนะคะให้กระทำได้ในเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือกรณีที่มีการรบหรือการสงครามจนถึงขั้นที่ต้องมีการระดมพลสรรพกำลังของชาติการระดมพลนะคะกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นนี่ก็คือในส่วนของอีกหน้าที่นะคะทั้ง4ประเภทสำหรับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนควรทราบและพึงปฏิบัติค่ะ
2: เช่นกันครับสำหรับผู้ที่ได้รับการประดับยศนั้นก็ถือว่าเป็นกำลังพลสำรองในระดับผู้บังคับบัญชาก็มีสิทธิหน้าที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับทหารกองหนุนนะครับสามารถแต่งเครื่องแบบทหารได้ในโอกาสที่มีพระราชพิธีสำคัญของทางราชการในโอกาสที่ถูกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารในโอกาสสำคัญที่ทางราชการกำหนดโดยใช้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศประกอบการแต่งเครื่องแบบอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีแล้วก็สามารถเลื่อนยศให้สูงขึ้นได้ตามลำดับแต่ไม่เกินว่าที่พันตรีโดยจะต้องเข้ารับการฝึกเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารนะการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งแล้วก็ดำรงยศเดิมเนี่ยไม่น้อยกว่า3ปีด้วยกันอันนี้ก็เป็นคุณสมบัตินะครับที่จะสามารถเลื่อนยศได้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนั้นนะครับก็กองทัพบกเองนี่ก็ต้องชื่นชมยินดีนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติในยามเกิดสงครามและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้ที่ได้รับการประดับยศในวันนี้นั้นจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงและก็เสียสละเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งต่อไปเวลาของการพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีนะครับประจำปี2569ในวันนี้นะครับตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นมานั้นนะครับพี่น้องประชาชนนะที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงก็คงจะร่วมแสดงความยินดีกับทั้งหมด753นายด้วยกันนะครับที่มีทั้งว่าที่ร้อยตรีหญิงนะครับและว่าที่ร้อยตรีชายนะครับก็ต้องชื่นชมต่อความสำเร็จของทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ สมัครใจเข้ารับการฝึกทหารจนครบหลักสูตรแล้วก็ได้รับการประดับเครื่องหมายยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรในวันนี
3: ้กับในนามของกองทัพบกนะครับขอแสดงความชื่นชมและยินดีต่อความสำเร็จของนายทหารใหม่ทุกนายนะครับที่ผ่านการฝึกศึกษาและเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตลอดระยะเวลาการฝึก5ชั้นปีที่ผ่านมาจากนี้ไปครับท่านคือนายทหารใหม่ถือว่าเป็นกำลังพลสำรองนะครับที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนของกองทัพบกที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำลังประจำการของกองทัพได้โดยขอให้ใช้ความรู้ด้านการทหารควบคู่กับการประกอบกิจกรรมใช้ในชีวิตประจำวันดำรงตนด้วยความมีระเบียบวินัยด้วยความมีจิตสาธารณะพร้อมยึดมั่นในอุดมการณ์ทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมขับเคลื่อนเสริมภารกิจด้านความมั่นคงในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปครับ
2: ในขณะนี้นะครับพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีประจำปี2019ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับทางท่านผู้อำนวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาทหารซึ่งได้อ่านรายชื่อผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีซึ่งในวันนี้คือท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านด้านทหารชั้นผู้ใหญ่นะ6ท่านนะครับยืนประจําจุดหน้าเวทีแล้วก็เรียนเชิญในฐานชั้นผู้ใหญ่ที่เหลือนั้นกลับนั่งที่นั่งรับรองและจะเป็นขั้นตอนของผู้แทนว่าที่ร้อยตรีก็จะแสดงความเคารพและกล่าวนำคำปฏิญาณตนทั้งหมดนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนั้นท่านประธานจะได้กล่าวให้อุวาทกับนายทหารใหม่นะครับซึ่งจะเป็นขั้นตอนลำดับต่อจากที่การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้แทนว่าที่ร้อยตรีและว่าที่ร้อยตรีในวันนี้ทั้งหมดเป็นการยืนยันถึงเจตนาและก็ความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพในโอกาสต่อไป
4: ครั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและให้ผู้ที่ได้รับการ
5: ตั้งยศตามคำสั่งนี้ไปรายงานตัวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกต้นสังกัดรับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธารพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหม
0: เครื่องหมายยศนะคะก็ได้เสร็จสิ้นนะคะในส่วนของนายทหารสัญญาบัตร
6: นายทหารใหม่หมดปุ้งปุ๊บปุ๊บยกอกปุ๊บ
2: ที่ร้อยตร
6: ีนายทหารใหม่
2: จะได้กล่าวนำ
6: ปฏิญาณตนครับข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีทุกคนขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้มีเกียรติหน้าที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจักรพิทักษ์รักษาไว้ด้วยชีวิตข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าจะรักศักดิ์ศรีของนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทยและจะให้ความร่วมมือทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
0: ว่าที่ร้อยตรีนะคะนำกล่าวคำปฏิญาณได้แก่ว่าที่ร้อยตรีเกริกพลเหมยค่ะและในลำดับถัดไปนะคะท่านประธานในพิธีจะได้กล่าวให้โอวาทนายทหารใหม่ค่ะ

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพื่อนนายทหารใหม่และผู้มีเกียรติทุกท่านครับในโอกาสที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5สำเร็จการฝึกวิชาทหารและเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศเป็นว่าที่ร้อยตีในวันนี้ผมขอแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ทุกนายที่มุ่งมั่นภาคเพียรฝึกอบรมจนมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความมั่นคงร่วมกับกำลังประจำการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยึดมั่นในระเบียบวินัยรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความสุขของประชาชนสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้นายฐานใหม่พร้อมทั้งครอบครัวและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านประสบแต่ความสุขมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

0: ครับลำดับต่อไปขออนุญาตเชิญท่านประธานกราบลาพระรัตนตรัยครับ
1: ก็เป็นขั้นตอนของท่านพลเอกชิสนุพงศ์รอดสิริรองผู้จัดการทหารบกประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีประจำปี2019นะครับท่านเดินทางไปกราบลาพระรัตนตรัยแสดงความเคารพธงชาติและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นนะครับท่านพลโทนรดลสุขมาผู้จัดการหน่วยบัญชาการรักษาแดนก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนั้นทักทายลงมาทักทายกับนายทหารใหม่นะฮะที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีในวันนี้นะครับ753นายด้วยกันนะครับซึ่งทุกคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากที่ตอนนี้มีดาวบนบ่าแล้วนะครับก็เป็นว่าที่ร้อยตรีชายแล้วว่าที่ร้อยตรีหญิงถ้าเรียกก็คือผู้หมวดนั่นเองนะครับ
2: ก็ถือว่าตอนนี้เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามีบทบาททั้งในฐานะกำลังพลสำรองแล้วก็ในฐานะพลเมืองที่ดีของชาติด้วยนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่กับความมีระเบียบวินัยมีความเป็นผู้นำและมีจิตสาธารณะนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติค่ะ
1: ครับผมคุณฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นพิธีร้อยตรีตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมประจำปี2019โดยมีรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชิสนุพงศ์รอดสิริให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีณห้องมัคควานรังสรรค์อาคารสโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีรังสิตก็ได้ดำเนินการถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีกระจายเสียงยศ2 FM 103 MHz รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจากสถานีกระจายเสียงหน่วยบัญชาการรักษาแดนความถี่ FM 96 MHz ส่งผ่านไปยังสถานีกระจายเสียงในเครือข่ายของระบบทุกสถานีเพื่อการถ่ายทอดเสียงนั้นเสร็จสมบูรณ์ลงเป็นอย่างดีพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีให้กับนักศึกษาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารเช่นพิธานั้นนับเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่จะสะท้อนถึงความสำคัญของกำลังสำรองที่มีต่อกองทัพเป็นการให้เกียรติแก่กำลังสำรองที่ได้มีความอุตสาหะมุ่งมั่นอดทนและภาคเพียรรับการฝึกจนสำเร็จวิชาทหารชั้นพิธี5ยังความภาคภูมิใจมาสู่ตัวของนักศึกษาทหารเองและวงตระกูลเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีการจัดพิธีนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้แทนจากทุกเหล่าทัพร่วมเป็นเกียรติในพิธีสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นะครับอำนวยการถ่ายทอดเสียงโดยพันเอกหญิงพิมพ์จิราภาธนปรีดาพิชิตร้อยเอกบัณฑิตเกวงจ่าสิบเอกจตุพลจันทร์ส่งจ่าสิบเอกวรุษกลิ่นนันทกุลสิบเอกทัชชารัตน์สุธาธรนายสฤทธิ์ดำรงรัตน์นางสาววัฒน์ไทยวันพลยศและกระผมร้อยเอกเปาเรศตักสุนทรต้องขอขอบคุณคุณฟังที่เคารพที่ทุกครั้งอีกครั้งนะครับที่คุณติดตามรับฟังรายการมาตลอดและจากนี้ไปขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการภาพปกติของแต่ละสถานีต่อไปขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Fandom Live
4: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
5: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
4: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
6: ชิปครับ
4: ใช่อันสุดท้าย
7: ยากมากเลยอ่ะงง
4: ไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
8: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
4: ได้ถือว่าถูกค่ะ
7: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเตือนประชาชน 4.5 ล้านรายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย31สิงหาคมนี้และเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอรัญญประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
5: เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชภายในชั้น1ห้างโลตัสสาขาอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ6กิโลเมตรโดยคนร้ายใช้วัตถุลักษณะคล้ายระเบิดมือข่มขู่พนักงานก่อนกวาดทองรูปพรรณไปจำนวน2ถาดแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองอรัญญประเทศหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้างและตามเส้นทางต่างๆเพื่อแกะรอยคนร้ายโดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ภายในวันนี้รัฐบาลเตือนประชาชน 4.5 ล้านรายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย31สิงหาคมนี้ยื่นขอแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
6: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยรัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์จะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวมอยู่ที่ 9,300,00014,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวน 4,767,300 รายหรือคิดเป็น 51% และยังมีผู้ที่ไม่ได้ยื่นทบทวนอีกประมาณ 4,540,000 กว่ารายผู้ประสงค์สามารถยื่นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงธนาคาร5แห่งของรัฐดิวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอหารือประธานสภาปมตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ปปช.จี้เปิดชื่อคณะกรรมการพร้อมขอกรอบเวลาชัดเจนวันกระบวนการเสร็จสิ้นคุณนิพิธพลเจริญพฤกษ์รายงานครับ
7: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอหารือประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.โดยนายอภิสิทธิ์ระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ลงชื่อเสนอเรื่องต่อประธานสภาและไม่ต้องการทวงถามผ่านสื่อแต่อยากหารือโดยตรงกับประธานสภาหลังได้รับคำชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นข้อกฎหมายจึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกองและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาโดยนายอภิสิทธิ์ขอให้ประธานสภาเปิดเผยชื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อสร้างความโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมพร้อมขอให้แจ้งกรอบเวลาว่าจะใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้นานเพียงใดและคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาได้เมื่อใดรวมถึงขอให้เปิดเผยเหตุผลในการวินิจฉัยและความเห็นของคณะกรรมการเมื่อมีข้อสรุปทางด้านนายโสพลตาลำประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงว่าการเข้าเสนอชื่อเรื่องในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งในอดีตและใช้วิธีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นดุลยพินิจของประธานสภาโดยนายโสพลระบุว่าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายจึงต้องใช้ความรอบคอบโดยครั้งนี้จะเน้นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์จากฝ่ายตุลาการเพื่อป้องกันข้อครหาและสร้างความน่าเชื่อถือส่วนการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าจะเปิดเผยเมื่อกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้นขณะที่กรอบเวลาจะพิจารณาเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องคำนึงถึงความรอบคอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการเป็นสำคัญนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: FM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
12: ้ Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
16: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเพิ่งได้เปิดเพลงมาแล้วก็เปิดไมค์มาสวัสดีทั้งที่ตลอดชั่วโมงที่แล้วพี่กวงเรานั่งเปิดเพลงกันป่ะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: เพราะอ้อมอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจถ่ายทอดพิธีประดับยศนักศึกษาวิชาทหารหารหารหารหารตั้งแต่บ่ายสองใช่ป่ะ
2: ใช่แล้วครับ
1: ประดับเยอะมันจริงพิธีประดับยศหรือประดับเยอะ
2: ประดับยศ
1: ประดับยศหลายคนเนาะ
2: ใช่ครับ
1: มันก็เลยยาวไปอ้าวก็เขาก็ต้องมีความรู้ติดตัวนะการเรียนรดนี่ได้อะไรบ้างพี่กวง
2: คือเราฝึกเหมือนกับทหารเพียงแต่ว่ามันย่อยลงมาน
1: ิดหน่อย
2: ใช่ใช่
1: สเกลเล็ก
2: ใช่เบื้องแต่เราก็เป็นแบบเบื้องต้นทั้งหลายการจับอาวุธบ้างยุทธวิธีที่เราควรรู้ไว้อะไรนิดหน่อย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีเรียกสัพพะกำลังเสริมเราต้องไปไหม
2: ถ้าเขามีเรียกทหารกองหนุนเพื่อไปทบทวนก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เรามีกฎอยู่ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช่มันมีกฎหมายอยู
1: ่ลืมยังคานเป็นหรือเปล่า
2: ไอพวกพื้นฐานมันง่ายๆ
1: ปรากฏไปถามว่าคานเป็นหรือเปล่าพื้นฐานง่ายๆพอลงไปปุ๊บคานเป็นแมวใช่แต่ไม่ใช่มันก็ต้องมีวิธี
2: มีคานต่ำ
1: ทำคานต่ำมันต้องปรับอย่างงั้นมันต้องมีเพราะมันต้องฝึกรอดใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่
1: ปีนอะไรขึ้นอยู่ไหมเนี่ยเราอ
2: ่
1: ะ
2: ได้โอ้สบาย
1: คุณฟังแต่อ้อมเชื่อว่าถ้ามีการเรียกไปเนี่ยนะตอนนี้เราจะได้คนแข็งแรงมากเพราะเทรนการออกกำลังกายบ้านเรานี
2: ่
1: ฟึบฟับเรียกได้ว่าตอนนี้แรงเยอะกว่าตอนที่เรียนรอดอย
2: ใช่ครับ
1: พละกำลังเนี่ยกล้ามเนื้อแน่นปักปักปักปักปักปัก
2: จริ ง
1: จริงป่ะ
2: จริงคร
1: ับ แล้วเขาวิ่งกันอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไปไฮล็อกเนี่ย
2: ใช่อ
1: ีกนิดเดียวก็ออกลบได้แล้ว
2: จริงจังมาก
1: โอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีเหนื่อยอ่ะแต่ปรากฏการไฮล็อกเนี่ยมันก็เป็นอีกอันนึงที่เห็นว่าเวลาเราจะทำเราก็ทำได้แต่สิ่งนึงที่มันควบคู่คือการดูแลสุขภาพไม่ว่าคุณจะเป็นใครมันต้องฝึกมาอย่างดีและในทุกการฝึกที่ดีก็ไม่สามารถบอกได้ว่าในแต่ละครั้งเราจะปลอดภัยเสมอไปเราจะไม่บาดเจ็บเลยหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็เหมือนทุกการซ้อมแหละค่ะคุณผู้ฟังบางทีในการซ้อมเราทำได้แบบ ดีแบบดีที่สุดเลยได้ซ้ำแต่พอถึงเวลาเอาจริงมันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะทำให้เกิดเหตุหน้างานที่เราไม่ได้ตั้งใจป่ะ
2: ใช่ครับ
1: มันไม่เป็นไปอย่างใจอ่ะเกิดหูที่เราได้ยินสมมติร้องเพลงนะหูเราได้ยินมาตลอดแต่วันนั้นอยู่ๆมันฟึดมานิดนึงอ่ะเพี้ยนได้เลยนะหรือเสียงมันไม่ต้องไปกับความต้องการ
2: อ
1: ่ะมันก็เกิดขึ้นได้ร่างกายก็เหมือนกันนะคะก็ตรวจสุขภาพก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ประเมินตัวเองในทุกวันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญพอพูดถึงการบอกว่าเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันนึงอ่ะสิ่งที่ไม่เคยเกิดมันจะเกิดหรือเปล่าเหมือนวันนี้อ้อมเห็นไอ้เขาใช่ไหมที่พี่กวงเซฟให้อ้อมอ่ะเอาเซเว่นเราพูดเลยแล้วกันคุณฟังเคยไปเซเว่นไหม
2: ครับ
1: ถ้าคุณเคยไปเซเว่นอ่ะหลายคนถ้าผ่านตรงที่จอดรถอ่ะเราจะเห็นเสาแล้วมีสีเหลืองๆแล้วก็จะคิดว่าเขาจอดให้มอไซค์จอด
2: ทำเป็นบล็อก
1: เป็นบล็อกให้มอไซค์จอดหรือว่ากันคนมาแบบเดินจอดรถกับชนร้านถามว่าจริงไหมอ้อมว่ามันมีส่วนช่วยให้รถไม่เข้าไปชนร้านม
2: ี
1: ส่วนจริงๆแต่ถามว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเขาเรียกว่าอะไร
2: อ
1: ันนี้เอามาจากคุณอิงเลดเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เราต้องอ่านชื่อเขาตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อิงเลดคือเสาเหลืองที่จอดหน้าร้าน 7-Eleven เนี่ยเขาบอกว่ามันเรียกว่าเสาสมอบกภาษาไทยอ่านยากนะเขียนเสาเสร็จสมอบก
2: อ
1: ่านว่าสมบก็ได้ภาษาไทยมันดิ้นใช่ป่ะ
2: ครับ
1: มันอ่านอะไรก็ไม่รู้ได้หมดอ่ะเดี๋ยวจะเอาอันนึงให้ดูแล้วกันเสาสมอบกเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อป้องกันรถยนต์พุ่งชนตัวอาคารและปกป้องลูกค้าและพนักงานภายในร้านหลักการของมันทำหน้าที่ชนพับล็
2: อ
1: กชนพับล็อกคือเมื่อรถชนเข้ากับเสาปั๊บฐานของเสาจะออกแบบให้หน่วยให้แบบเนี่ยออกแบบให้มันช่วยยกล้อรถลอยขึ้นมาเล็กน้อยเพิ่มแรงเสียดทานไม่ใช่เพราะไม่งั้นมันพุ่งเข้าไปพอยกนิดนึงมันก็จะมีแรงเสียดทานฮะน้ำหนักของรถที่กดทับบนฐานสมอบกจะสร้างแรงเสียดทาน

0: จนทำให้รถหยุดนิ่งลดความเสียหายช่วยป้องกันไม่ให้ตัวรถเนี่ยพุ่งทะลุกระจกเข้าไปในตัวร้านและลดความเสียหายโครงสร้างจัดระเบียบอะไรอย่างนี้ช่วยแบ่งเขตพื้นที่ทางเดินเท้าและป้องกันการจอดรถขวางทางเข้าออกอันนี้ที่แรกเราเข้าใจในส่วนนี้กันแน่ๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าถึงเวลามันใช้ยังไงปรากฏมีภาพเหมือนจะให้รู้เลยว่าอ๋อมันใช่อย่างนี้เพราะมีรถชนเข้าไป
1: ใช่ครับแล้วคาอยู่จริง
0: ๆรถชนบนทับสมอบกอ่ะชนเข้าไปสมอบกทำงานรถส่วนหัวนะเหงียนขึ้นลอยขึ้นมาแต่ไม่ได้สูงมากแต่ก็ครึ่งล้าน
1: อ
0: ่ะปรากฏว่ากระจกไม่แตกพี่บอกเห็นไหม
1: มันหยุดพอดีเลย
0: กระจกไม่แตกนะคุณผู้ฟังมันเหมือนเงี้ยแบบเหมือนแบบวิ่งๆอยู่แล้วแบบใครกดเพราะเออเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วพยกออกมาหน้ารถยู่ใช่ถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: คนข้างในเลยปลอดภัยเพราะถ้าความแรงขนาดนี
1: ้
0: เราไม่รู้ว่านี่คือไหลเข้าไปหรืออัดเข้าไปเราปอกไม่ได้อะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในร้านเราก็อย่าประมาทในขณะที่จ่ายตังค์ถ้ามันมีไฟอะไรว่ามาก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็วิ่งกันก่อนนะคะก็เราจะได้รู้ว่าอ๋อที่เขามีมันไว้แค่นี้จะได้ไม่ไปเผลอยืนขวางยืนอะไรเพราะให้เขาได้ทำงานของเขาเต็มหน้าที่ของเขาอ่ะเนาะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยห่อ
0: ติดตามกันนะคะสำหรับอังคารคลุมโปงกับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยห่อค่ะสัปดาห์หน้ายังคงเจอกับแขกรับเชิญของเรานะคะเรา X กับ Indigo
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีงานที่ดีคืองานที่รักเราเป็นงานที่ไม่ทำให้เราเจ็บป่วยทั้งทางใจและทางร่างกายนะครับ
5: EFN 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
10: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
11: อ Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
13: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
12: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ใต้โต๊ะทำงานนะคะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์กับคุณผู้ฟัง2ทุ่มถึง4ทุ่มเวลาแบบนี้นะคะและถ้าเกิดคุณรู้สึกสนใจว่ามันมีอาชีพอื่นๆโปรที่เป็นสายอาชีพที่เราไม่คุ้นเคยเขาพูดถึงปัญหาของเขาเป็นยังไงนะคะเผื่อจะได้มาปรับใช้กับเราติดตามได้นะคะคุณเลือกได้เลยหลากหลาย EP หลากหลายโปรเคยมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าสดๆเราก็จะเจอกันเหมือนเดิมค่ะแล้วเรามีช่วงสำหรับJob Gen Z ด้วยนะคะลองติดตามกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เป็นไรคะ
1: It's a fucking high
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Elevenกิน

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าแล้วก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
2: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
3: ้เนี่ยเนี่ยคิดไปมีเลยอ่ะ
0: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
5: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: กอดนี้ปลอดภัยเสมอก็ขอให้คุณได้เจอกอดนั้นนะคะฟังพร้อมๆกันกับ New Release แบบนี้ค่ะกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: M on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายอ
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1 ถึง 6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: มติสภาอนุมัติพรกเงินกู้400ล้านบาทด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงด้านรัฐบาลย้ำหลังสภาไฟเขียวพรกเงินกู้รัฐบาลเดินหน้าทันที 200,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่กู้มากองไม่ตีเช็คเปล่าทุกบาทมีเป้าหมายประชาชนได้ประโยชน์จริงกกต.มีมติฟันอาญาผู้สมัครสว 1,767 รายที่ไม่มีสิทธิ์สมัครตามมาตรา74โทษหนักคุก 1-10 ปีปรับสูงถึง 200,000 บาทและให้สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีหากเป็นสว.ต้องคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ทั้งหมดพริษบอกกกต.สั่งฟ้องผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติ 1,767 ราย2ปีช้าเกินไปและเร่งสปีดคดีใหญ่สั่งฟ้อง229รายชื่อกรรมาธิการปปช.ลุยสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นต่อด้านอัดพลประธานกรรมาธิการเผยหลักฐานตอนนี้สาวถึงแค่ระดับอธิบดียังไม่โยงฝ่ายการเมืองจ่อเรียกคนเอี่ยวกงสอบปี64ชี้แจงกรรมาธิการความมั่นคงเชิญ6หน่วยงานถกสาเหตุป่วนใต้51จุดพร้อมสอบข้อเท็จจริงประชาชนปมถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ประธานกรรมาธิการกลาง5สาเหตุไฟใต้การเมืองมีส่วนลั่นแบ่งแยกดินแดนเป็นไปไม่ได้เชื่อคนไทยทั้งประเทศไม่ยอมชี้หากโยงเบียร์เอ็นรุ่นใหม่ต้องเจรจาให้ตรงจุดนายกตรวจศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติช่วยประชาชนอย่างทันท่วงทีและโชว์ลีลาผัดกระเพราหมูสับเลี้ยงกำลังพลบิ๊กเต่านำทีมตำรวจปปป.บุกจับนายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงคนดังศรีสะเกษเรียกรับเงินอ้างมีโควต้าช่วยให้เด็กสอบผ่านเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้มีผู้หลงเชื่อหลายรายยอมจ่ายเงิน 650,000 บาทสุดท้ายสอบไม่ผ่านทวงถามเงินคืนกับบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาด่านายกชี้จับนายกเฮงเรียกรับเงินสอบท้องถิ่น 6.5 แสนสะท้อนรัฐบาลเอาจริงปราบโกงปปป.จับอีกรายเจ้าหน้าที่อบต.หญิงร่วมกับนายกเฮงพัวพันคดีนายหน้าโกงสอบท้องถิ่นรัฐบาลเตือนประชาชน 4.54 ล้านรายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย31สิงหาคมนี้ยื่นขอแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายนนี้รัฐบาลปลื้มเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลก22กันยายนนี้กทม.ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกให้นักเรียนชั้นป.4โรงเรียนในสังกัดนำร่อง40พื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธคล้ายระเบิดบุกร้านทองในห้างบริเวณเทศบาลเมืองอรัญญประเทศซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไป6กิโลเมตรก่อนกวาดทองรูปพรรณไป2ถาดขณะนี้ยังไม่สามารถระบุน้ำหนักได้ก่อนหลบหนีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของเนปาลใกล้พรมแดนทิเบตกวาดหมู่บ้านสะพานเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเสียหายหนักล่าสุดยอดผู้เสียชีวิต165คนสูญหายแต่ 1,500 คนขณะที่กระแสน้ำป่าทะลักข้ามพรมแดนเข้าสู่ทิเบตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายฝั่งจีนหลายรายผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศออกมาแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเนปาล จนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการกู้ภัยญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสูงสุดประชาชน 140,000 คนอยู่ภายใต้มาตรการฉุกเฉินขณะที่แม่น้ำหลายสายเอ่อล้นตลิ่งและรถยนต์จมน้ำ
7: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.ทักปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: News. สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ5โมงเย็นกับอีก22นาทีคุณผู้ฟังทักมาว่าโอ้โหวันนี้พี่อ้อมเปิดเพลงเกี่ยวกับเรื่องเมาเนี่ยมาติดกัน2เพลงละตอนช่วงเบรกข่าวใช่ไหมต้องต่อด้วยเพลงเมาอีกเพลงนึงแน่เลยไม่เลยพี่ก็ต่อด้วยเพียงกระซิบกันไปเลยแล้วก็จีจะเริ่มมาตั้งแต่หม้อหุงข้าวแล้วก็ทักครับก็เป็นอีกหลายเพลงที่เอาจริงเวลาไปเที่ยวเขาก็ร้องกันใช่ป่ะถ้าเป็นผับทรงทางไทยหน่อยแล้วร้องเพลงไทยก็เป็นยังคงเป็นเพลงที่คนร้องอ่ะใช่ไหมพี่เอกซิบบอกแล้วก็ตะโกนอะไรกันออกไปก็ว่ากันไปพรุ่งนี้เอาติ้งอ้อมยังไม่แน่ใจเลยที่ออฟฟิศอ้อมจะกระตะโกนเพลงนี้กันหรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ถ้าการตะโกนเปล่งเสียงมันออกมาประกอบกับเสียงของนักดนตรีร้องกันไปเลยและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนบางทีมันก็เป็นการผ่อนคลายที่ดีนะคะคุณผู้ฟังการได้เปล่งเสียงออกมาบ้างมันอาจจะช่วยเอาอารมณ์บางอย่างที่ค้างๆออกมาก็ได้แต่ต้องระวังว่าไปตะโกนใส่หน้าใครแล้วถ้าคนนั้นเมาด้วยประคองสติไม่ได้จะซวยเอาเราจะเลือกตะโกนก็หันไปในทิศที่โอเคและร้องอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนก็แล้วกันซึ่งถ้าร้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเราจะร้องไปกับรุ่นพี่รุ่นน้องร้องไปพร้อมกันออนทัวร์กับเราเห็นชื่อน้องอิงและคุณผู้ฟังก็จะได้เจอน้องอิงเคลียร์ฟูลสเต็ปนะคะวันที่3กันยายนนี้เตรียมตัวได้เลยสำหรับน้องๆที่หอการค้าไทยส่วนคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เรามาเริ่มออมเงินกันง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่เพียงคุณมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้แต่ก้อนแรกนะคะได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีมาฟังพร้อมๆกันนะคะว่ามันต่างกันยังไงสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.23% ต่อปีส่วนถ้าคุณฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนทางการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมนี้นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนนี้นะคะแน่นอนค่ะเรามีคุณหมอมานั่งอยู่ด้วยนะคะก็มีเรื่องหลายเรื่องที่คุยกันมีทั้งเรื่องของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก3คนเป็นลูกชายนะคะ1คนสิ่งที่คุณผู้ฟังกังวลก็คือที่ตระกูลเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกันหลายคนเลยทีเดียวก็เลยกังวลทุกครั้งที่ลูกชายมีเรื่องรักๆเลิกๆกับแฟนกลัวว่าลูกจะรับมือกับความท็อกซิกไม่ได้อันนี้คุณหมอพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามย้อนหลังกันได้เลยนะคะติดตามกันได้ค่ะสำหรับพุทโธพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคัน

0: นี่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจ
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงต่างประเทศลองเที่ยวในประเทศดูบ้างบางทีความสุขก็ซ่อนอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
9: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
10: อย่าอ้างต้นทุนชีวิตว่าต่ำกว่าใครเพราะผลกำไรขึ้นอยู่ที่ใจและความพยายาม

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: รอบเกลียวเขียวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กอบกอบ
1: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มึดตื้อทำไมมันมึดตื้อคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าตอนเย็นนี้มีสิทธิ์ลุ้นกันว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใดๆก็แล้วแต่มันจะได้รับอิทธิพลตรงไหนอะไรบ้างนะคะในภาคต่างๆก็เป็นกำลังใจให้กับใครที่จะต้องเขาเรียกว่าอยู่ใกล้กับแหล่งธรรมชาติที่อาจจะเกิดเหตุใดๆก็ยังไงหวังใจว่าจะไม่มีอะไรอันตรายถึงกับความเสียหายรวมไปถึงชีวิตนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวเมื่อวานนี้ก็จะได้เห็นภาพของรัฐพิหารของเนปาลด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อตอนซักช่วงก่อนเที่ยงจะมีการเหมือนเตือนน้ำท่วมในระดับที่แบบสูงเป็นระดับ5ของเขาเลยทีเดียวถ้าใครมีญาติหรือจะไปเที่ยวตรงนั้นยังไงก็เช็คข่าวกันให้ดีๆก็แล้วกันนะคะดูแลตัวเองเยอะๆค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนขอให้ไม่เจอเหตุร้ายและไม่เจอคนที่ใจร้ายกับคุณใครที่รอฟัง Bogey Lion นะคะวงบัสเดี๋ยวได้ฟังทิ้งท้ายสวัสดีค่ะ
9: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
5: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
9: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์
2: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของดีเจดาวกับวันพฤหัสท้ายเดือนแบบนี้นะคะแน่นอนวันนี้เราอยู่ด้วยกันแบบยาวสุดๆนะคะเปิดชั่วโมงมาด้วยอันดับที่18ประจำสัปดาห์นี้กับเพลงที่ชื่อว่าไม่อยากทำให้ลำบากใจซึ่งถ้าใครเป็นยุคแบบยุค90ยุคมิลเลนเนียมเนาะน่าจะได้รู้จักเวอร์ชันของพี่ๆบูโดกันใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดใหม่ในสไตล์ของ The White Haircut นะคะซึ่งก็เป็นซิงเกิลจากจักรวาลใหม่ของ Genieverse นั่นเองนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเป็นไปดูภาพกันได้ตอนนี้เนี่ยยอด MV คือทะลุ1ล้านกว่าวิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้อยู่กับดาวยาวมากๆมากจนถึงแบบ4ทุ่มอะไรอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงของEven Phantom Live เดี๋ยวจะได้เจอกันกลับมาอีกครั้งกับน้องแม็กน้องนัทนั่นเองนะคะอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราได้เจอกันกับทั้ง2คนแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้จัดไว้ให้และ playlist กับชั่วโมงนี้ค่ะ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Dao ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะจัดเพลย์ลิสต์ไปให้กันแบบเต็มๆเลยนะคะมีทั้งร้อยล้านวิวจากพี่แซมค่ะมีพังจากอินดิโกยิ้มเข้าไว้จากคลาสขอโทษที่ติดต่อไปจากทรีแมนดาวนะคะจำใจจากกวินแล้วก็ไม่รักดีกว่าจาก C9 นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครที่กำลังมองหาประกันกันอยู่นะคะเราบอกเลยว่าเฮกูดี้เขาเป็นโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่ลูกค้า 94% พึงพอใจและที่สำคัญคือเขาเชื่อถือได้มีเลขใบอนุญาตจากคปภ.นะคะแล้วก็มั่นใจได้กับประสบการณ์ประกันภัยกว่า10ปีโดยเงินติดล้อนั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วเขาเชี่ยวชาญทั้งด้านประกันทั้งแบบประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้าประกันเดินทางต่อเดินทางต่างประเทศอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยด้วยนะคะตั้งแต่บริการตั้งแต่ก่อนซื้อเลยอ่ะยันช่วยติดตามเคลมอะไรต่างๆสามารถทักแชทนะคะ LINE @heygoodie ได้ตลอดเลยนะคะ @sign แล้วก็ heygoodie ได้เลยนะคะแล้วก็เช็คเบี้ยฟรีค่ะคือเห็นราคาได้ทันทีไม่เอาเบอร์ไปโทรตื้อขายกวนใจแบบประกันเดิมๆแน่นอนนะคะโดยที่ประกันรถชั้น1เนี่ยเบี้ยจะเริ่มเพียงแค่599บาทต่อเดือนแล้วก็มีสายด่วนเรื่องเคลมสามารถโทรได้เลย1501ตลอด24ชั่วโมงส่วนประกันเดินทางก็คือไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะ IPD OPD ใช้ยื่นวีซ่าไม่ผ่านได้เงินคืนด้วยอยากให้เปิดใจมาลองประกันแบบใหม่ๆจริงๆชอบประกันเจ้าไหนแผนแบบไหนก็คือเลือกได้เองค่ะแล้วก็ไม่ต้องกดดันด้วยจะซื้อเจ้าไหนก็เฮกูดี้เขาแบบยินดีที่จะดูแลแล้วก็ตั้งแต่คุณซื้อตั้งแต่คุณเคลมอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะคลิกได้เลยที่ heygoodie.com นะคะ heygoodie.com ค่ะ
2: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: อผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
6: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: Is that good?
10: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
11: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: ำแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good?
3: ดีนะดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EMM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีชีวิตไม่ต้องเป๊ะทุกอย่างแค่ดูแลสุขภาพวางแผนการใช้เงินและใช้เวลาให้คุ้มในแบบของตัวเองก็พอ
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: สะใจแท้นี่คือซิงเกิลล่าสุดของหนุ่มๆแจสเปอร์นะคะกับเพลงนี้กับ Wish นั่นเองเรียกว่าเป็นคัมแบ็กซิงเกิลที่ดาวบอกเลยว่าโอ้โหแตกแดนสุดๆโอ้แล้วก็ได้น้องลาน่านะคะมาเป็นนางเอก MV คนแรกของวงเลยด้วยนะคะก็แล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปขึ้นเพอร์ฟอร์มในคอนเสิร์ตเป็นปอนภูวินเนาะแล้วก็ไปเป็นเกสด้วยแล้วก็เรามีโอกาสได้เห็นแล้วว่าทั้ง4คนก็คือปังมากๆแล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วด้วยว่าเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะได้เห็นแจสเปอร์คอนเสิร์ตแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆเตรียมตัวร้องเพลงเขาไปเรื่อยๆคันปากมากอยากสปอยแต่ว่าสปอยอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะคะเอาเป็นว่าตลอดทั้งปีเดี๋ยวเราจะได้เห็นแจสเปอร์เรื่อยๆแน่ๆนะคะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับขนมแมวเลียกินนอสปูนปอนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนกับช่วงนี้สำหรับ New Release ค่ะ
1: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: FM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
9: อายกอายกยกยก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
14: ่ EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
16: Number 10

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: เอียเป็นแฟนอมไลฟ์ของเรานะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้เจอกันกับน้องแม็กน้องนัทจากซีรีส์ที่3ของเธอ Your Third Series นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเราเคยเจอกับน้องน่าจะ 2-3 รอบแล้วนะนี่คือการกลับมาอีกครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าวีคที่แล้วเราอัปเดตเรื่องของเจลบอยซีซั่น2ไปแล้วใครที่พลาดไปก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ A Time นะคะแล้วก็แน่นอน 20:30 เดี๋ยวเจอกันกับแม็กนัทแล้วก็ดาวแนนจ๊ะกับ EFM Fandom Life นั่นเองค่ะขอบคุณด้วยนะคะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ ดาวค่ะ

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดาวชอบมากๆจริงๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะส่วนตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราป้ายยากันบ่อยมากแล้วก็เชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนน่ะน่าจะมีน้องสัตว์เลี้ยงกันแบบเป็นลูกเหมือนเราเป็นทาสกันเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยุคนี้ยุคน้องแมวจริงๆนะเราอยากจะให้ทุกคนนะคะมาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่ทุกคนรักนะคะที่เขาแน่นอนเขาเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะด้วยนี่เลยค่ะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dried แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะคะคือเขาจะเป็นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นก็คือเจ้าเม็ดฟรีสไดร์ของเขาเนี่ยที่ผสมมากับอาหารจะชิ้นเล็กมากซึ่งขนาดเม็ดจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 มิลแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไซส์ก็จะพอๆกันกับเม็ดอาหารก็จะทำให้น้องแมวเนี่ยเขาไม่เขี่ยๆแบบไม่เลือกกินแต่ตัวเม็ดฟรีสไดร์แล้วก็ยังสามารถกินฟรีสไดร์เข้าไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยเพราะฉะนั้นน้องแมวก็จะได้สารอาหารที่มันครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงที่เขาใช้นะคะเพราะว่ากินโนเขาผสมฟรีสไดร์มาให้แล้วด้วยแล้วก็ในปริมาณที่เรียกว่าลงตัวคือประหยัดเลยอะประหยัดเวลาเลยพ่อแม่แมวไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปซื้อเม็ดฟรีสไดร์มาแยกซื้ออาหารแมวมาอีกแล้วก็ตะตวงอีกว่ามันจะต้องยังไงไม่ต้องมานั่งตวงนั่งผสมกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านไหนที่อยากลองนะแต่รู้สึกว่าอุ๊ยแล้วแมวที่บ้านไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมบางแมวบางท่านนี่แมวบางตัวเขากินยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องกลัวลองซื้อขนาด50กรัมไปลองก่อนได้นะคะราคาเนี่ยซองละแค่แบบ15บาทอะไรอย่างงี้เท่านั้นเองนะคะซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรค่ะทาง Shopee แล้วก็รวมถึงทาง TikTok Shop ด้วยนะคะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dried อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีเขามีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีนถึง33% นะคะจะช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็รวมถึงร้านค้าทางการยูนิชามเพชรด้วยลองเลยค่ะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dried รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: จากคนที่หวังดี
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุภนันท์ฤทธิ์บุญตรีนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราก็มีไลฟ์คู่ขนานกันด้วยที่เพจสถานีข่าวสนามเป้านะครับแล้วก็หลังจบรายการก็สามารถติดตามรับฟังบนช่องทางพอดแคสต์นะครับก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ทุกวันแบบนี้นะครับ 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะฮะสำหรับประเด็นร้อนวันนี้ครับนายโยมปรียันไร้อำนาจตั้งกรรมการสอบปมหอยิงวัยรุ่นที่จะแนะชี้ติดเงื่อนไขกฎอัยการศึกแม่ทัพภาคที่4มีอำนาจสูงสุดย้ำการเมืองมีเสถียรภาพกกต.มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์รับสมัคร 1,767 รายโทษสูงสุดจำคุก10ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีนายกยันตำรวจจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยปมเรียกรับเงินโกงสอบท้องถิ่น 650,000 บาทสะท้อนภาพรัฐบาลจริงจังปราบโกงขณะที่อย.ตั้งศูนย์ EOC รับมือวิกฤตผักกาดขาวฟอร์มาลีนนำเข้าจากจีนปูพรมตรวจเข้ม54ด่านทั่วประเทศเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งปนเปื้อนกต.เผยกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มที่เนปาลยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะขณะเดียวกันก็มีข่าวดีรัฐบาลชื่นชมยินดีกับเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกนะฮะนี่เป็นพาดหัวข่าวที่จะได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาเคาะข่าวกันต่อครับอย่างที่ได้เกริ่นกันไว้ในช่วงแรกครับวันนี้ข่าวสารมากมายการเมืองภัยพิบัติที่รุนแรงแต่ว่าก่อนไปฟังประเด็นเหล่านั้นค่ำนี้ในเคาะข่าวค่ำของเราอยากจะเริ่มกันที่ข่าวดีและอยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมติดตามข่าวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่อเมริกา Got Talent 2026ให้ Golden Buzzer กับน้องเนเน่ของเราเนี่ยแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลได้ชื่นชมและก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้แสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีแก่น้องเนเน่นะครับเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวนางสาวรัติการอ่ำลอยเยาวชนสาวชาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอย่างAmerica's Got Talent 2026สร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Black Hole Sun จนได้รับ Golden Buzzer จาก Melby นะฮะนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วเนี่ยน้องเรเน่ยังได้นำผ้าไทยเนี่ยก็คือตัวผ้าทอยกเปลือผ้าพื้นเมืองฝั่งอนามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองริบระยับซึ่งเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและก็นิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะรวมถึงแถบคาบสมุทรมลายูมาประยุกต์นะครับผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทยร่วมสมัยควบคู่กับการแสดงดนตรีแบบร็อกบนเวทีระดับโลกและแสดงเห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์พลังทางวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริงแล้วที่สำคัญครับโชว์นี้ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกนะยอดวิวเนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงมากนะฮะถ้าไปดูคลิปของ AGT ย้อนหลังเนี่ยจะเห็นว่าคลิปของน้องเนเน่ทุกคลิปนะฮะยอดวิวเนี่ยโด่งที่สุดเลยนี่ฮะพร้อมกันนี้รัฐบาลได้เชิญชวนชาวไทยครับร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่นะครับให้คว้าแชมป์ในรายการอเมริกา Got Talent 2026ในซีซั่นนี้นะฮะซีซั่นที่21ซึ่งมีกำหนดแข่งรอบชิงในวันอังคารที่22กันยาแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะในวันพุธที่23กันยาตามเวลาสหรัฐความสำเร็จของน้องเนเน่ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ใช่แค่ของครอบครัวของน้องเท่านั้นนะครับแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศของชาวภูเก็ตนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เดินทางตามหาความฝันกันต่อไปนะครับไปที่หนึ่งข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็หลายคนเห็นคลิปข่าวเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับนั่นคือกรณีเหตุดินถล่มขนาดใหญ่และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณขณะนี้ตัวเลขพุ่งไปแล้วกว่า160รายนะครับสำหรับรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่สภาการท่องเที่ยวของเนปาลระบุตัวเลขผู้สูญหายนับพันคนในพื้นที่บริเวณพรมแดนของเนปาลและจีนด้านสื่อของทางการจีนรายงานครับว่าในจำนวนผู้สูญหาย558คนในทิเบตเป็นชาวต่างชาติ260คนและมีหลายคนนะฮะในจำนวนผู้สูญหาย400คนในเนปาลด้วยอยู่ระหว่างเดินทางแสวงบุญไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของชาวฮินดูในอินเดียขณะที่ผู้นำจากหลายชาตินะครับรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศต่างก็แสดงความห่วงใยมาอย่างเนปาลหลังเผชิญภัยพิบัติครั้งรุนแรงแบบไม่คาดคิดนะครับโดยเออร์ซูล่าฟอนเดลไลออนประธานคณะกรรมการยุโรประบุครับว่าทางยุโรปเองพร้อมที่จะระดมความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยและแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังรอข่าวของคนที่สูญหายนะครับขณะที่สภาพยุโรปได้เปิดใช้งานโคเปอร์นิคัสนะครับซึ่งเป็นระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรปเพื่อจะช่วยทำแผนที่ในการนะฮะฟื้นฟูโดยเฉพาะวงของจุดที่ได้รับผลกระทบหรือพื้นที่ประสบภัยในเนปาลแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนการรับมือภาคสนามในพื้นที่ด้วยนะครับด้านคุณดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงการมันดุนะครับก็กล่าวว่าทางสถานทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดนะครับขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวอย่างไรก็ดีครับก็ได้ขอให้คนไทยในเนปาลนั้นได้ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมยืนยันกับเรื่องของความพร้อมในการประสานความช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่นะฮะในส่วนของหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลณขณะนี้นะครับได้มีการเปิดหมายเลขสายด่วนฉุกเฉิน1234และสายด่วน1144เนี่ยรวมถึงในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวของเนปาลนะครับ Nepal Tourist Police นะครับ9851 289445นะครับ985 128-9445และหมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงการมันดุนะครับ9771-437-1410และ437-1411นะครับนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับการขอความช่วยเหลือนะฮะของเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเนปาลนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าการเมืองเข้มข้นเลยเดี๋ยวมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวครับ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: กลับมาข้อข่าวกันต่อครับเบรกนี้มาดูการเมืองเข้มข้นกันหน่อยครับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่สัตหีบชลบุรีของนายโยมปรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลปมถอดถอนสว.รวมถึงประเด็น3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจว่าการเดินทางมาวันนี้ครับเป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือและจะพยายามเดินทางไปตรวจเยี่ยมทุกเหล่าทัพเพื่อสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันอิทธิปไตยของชาตินายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงประเด็นการเมืองภายในประเทศโดยยืนยันนะครับว่าไม่ทราบกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับการยื่นถอดถอนสว.และหากมีหน่วยงานเรียกให้ชี้แจงก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายพร้อมระบุว่าเรื่องของอดีตรัฐมนตรีหรือบุคคลในพรรคการเมืองอื่นหากมีประเด็นใดก็ต้องไปสอบถามจากบุคคลนั้นโดยตรงนะครับส่วนกรณีเอกสารสำนวนคดีหลุดออกสู่สาธารณะนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าเอกสารดังกล่าวหลุดออกไปอย่างแน่นอนครับเพราะไม่เช่นนั้นคงไม่ถึงมือประชาชนพร้อมย้ำว่าเอกสารทางราชการไม่สามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ตามอำเภอใจทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเสถียรภาพของรัฐบาลว่าการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีกฎกติกาและมารยาทที่ต้องปฏิบัติร่วมกันพร้อมยืนยันว่าได้ประสานและหารือกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและทุกอย่างเป็นไปด้วยดีโดยผลการลงมติพ.ร.ก.เงินกู้ที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อหน้าประชาชนนักลงทุนต่างประเทศและภาคการท่องเที่ยวส่วนกรณีเหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวครับว่าแม่ทัพภาคที่4ซึ่งทำหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยได้ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้างนะก็คือกรณีที่มีฮอบินมาแล้วก็ไปยิงเยาวชนในพื้นที่เนี่ยนะฮะโดยนายกบอกว่าจะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยต้องรอผลการตรวจสอบขณะที่นายยมปรีก็ย้ำครับว่าภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่มีอำนาจตามกฎหมายจึงต้องดำเนินการตามกรอบที่กำหนดนะครับล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เรียกผบ.หน่วยระดับกองร้อยประชุมวาระพิเศษผนึกกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนนะครับยกระดับมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกำชับเรื่องของการประสานเชื่อมต่อด้านข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่อย่างรวดเร็วพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องและซักซ้อมแผนปฏิบัติการโดยเน้นย้ำเรื่องของการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงทีผนึกกำลังรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้วันนี้เองครับที่ศาลจังหวัดนาทวี ได้มีการอ่านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับในฮัสมันจำเลยในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันชิงทรัพย์และความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวตีศีรษะและชิงรถจักรยานยนต์ของนายอนุพงษ์หนูใสบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอเทพาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่28มิถุนายน62นะฮะโดยศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาให้จำคุกจำเลยตลอดชีวิตและให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์สำหรับคำตัดสินของศาลในคดีนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันนะครับการขับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินแต่พิจารณาจากพยานหลักฐานที่แน่นหนาและชัดเจนทั้งจากผู้เสียหายซึ่งเบิกความเป็นพยานนะครับยืนยันตัวจำเลยสอดคล้องกับวัตถุพยานในที่เกิดเหตุก็คือสปริงผ่านท้ายของอาวุธปืน M16 ของคนร้ายรวมถึงเครื่องตัดหญ้าและแกลลอนน้ำมันของผู้เสียหายที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยชี้ชัดครับว่าจำเลยเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุจริงการกระทำเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับศาลจึงพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำผู้ทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสนะฮะมีอีกหนึ่งข่าวร้อนเกิดขึ้นวันนี้ครับกรณีกกต.มีมติเอาผิดทางอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ฐานลงสมัครรับเลือกสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณสมบัตินะฮะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำนักงานกกต.ครับได้เผยแพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นผลการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการประกอบการสมัครรับเลือกสว.ซึ่งพบว่ามีคนที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยมาสมัครรับเลือกสว.ทางสำนักงานกกต.ก็เสนอให้กกต.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายสำหรับเรื่องนี้กกต.ได้นำเรื่องไปพิจารณาเข้าที่ประชุมแล้ว2ครั้งนะฮะก็คือครั้งที่46/69วันอังคารที่19พฤษภาคม69ในการประชุมครั้งที่46เนี่ยกกต.ได้มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครที่มาลงสมัครสว1,605คนนะครับอันนี้คือครั้งแรกครั้งที่2วันที่4มิถุนายนกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาเพิ่มอีก162คนทำให้สิริรวมแล้วมีผู้สมัครสว.ที่ถูกดำเนินคดีอาญาทั้งสิ้น 1,767 คนเป็นไปตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ซึ่งกำหนดบทลงโทษว่าใครก็ตามที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตามแต่ยังดันสมัครรับเลือกนี่นะฮะท่านเหล่านั้นจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้มีกำหนด20ปีสำหรับคนที่ทำผิดแล้วได้รับเลือกเป็นสว.ด้วยเนี่ยให้ศาลมีคำสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้มาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยนะฮะตัวเลขนี้น่าสนใจนะ 1,767 คนไม่ได้แต่ว่าใน 1,700 เนี่ยมีคนที่ได้รับเลือกอยู่เท่าไหร่คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการเปิดตัวเลขข้อมูลกันออกมาในส่วนของฝ่ายค้านอย่างคุณพริษฐ์ วัชรศิลป์ครับจากพรรคประชาชนได้พูดถึงกรณีที่กกต.ดำเนินคดีอาญากับคนที่ขาดคุณสมบัติ 1,767 รายนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่กกต.ทำแบบนี้เนี่ยแต่ประเด็นคือมันช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะใช้เวลาถึง2ปีทั้งที่บางกรณีเช่นขาดคุณสมบัติเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันสมัครทั้งนี้ยังไม่รู้ว่ากกต.จะลงมติทิศทางไหนหากดูตามกรอบเวลาแล้วกกต.ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน90วันซึ่งจะครบกำหนดในช่วงต้นเดือนกันยานะฮะจึงคิดว่าจะจบเมื่อไหร่ในชั้นของกกต.ก็น่าจะรู้ผลในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้นะครับขยับจากเรื่องสว.ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้เข้าจับกลุ่มตัวนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยขาห้องพักปมเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น650,000 บาทพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนำกำลังตำรวจปปปนะฮะตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเรียกย่อๆแล้วกันปปปเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮง ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับพลตรุตรีจรูญเกียรติเนี่ยนะฮะนำกำลังไปบุกจับตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3เจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวนายกเฮงที่คอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพตรวจค้นภายในห้องพักแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่บก.ปปป.นายกเฮงครับถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกแอบอ้างว่ามีโควต้าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่านบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วก็มีการเรียกรับเงินจากผู้เสียหาย 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้เสียหายสอบไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้เงินคืนด้วยก็เลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีอย่างไรก็ตามระหว่างควบตัวมาที่บก.ปปป.เนี่ยนายประวิตรหรือว่านายกเฮงได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวไม่มีเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีแม้แต่บาทเดียวอย่างไรก็ตามครับหลังการเข้าจับกุมนายกเฮงนะกำลังอีกชุดเนี่ยได้เข้าจับกุมนางนวพรปรือปรังอายุ35ปีเจ้าที่อบต.ตองปิดผู้ต้องหาอีกรายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในข้อหาเดียวกันได้ที่หน้าว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็นำตัวไปบันทึกจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงที่จังหวัดศรีสะเกษต่อไปนะฮะส่วนนายกทินก็พูดถึงการเข้าจับกุมนายกเฮงที่ไปพัวพันกับการเรียกรับเงินการช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 650,000 เนี่ยนะฮะนายกบอกว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ครับว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาการทุจริตนะฮะสืบเนื่องจากเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นครับมีความคืบหน้าการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนไม่ถึง 5,925 คนนะครับเรื่องนี้ทางคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.บอกว่าตอนนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนะฮะหรือกอจังหวัดนะฮะในแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้วซึ่งเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วก็จะอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการที่จะให้อบจ.อบต.เทศบาลก็คือท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยดำเนินการเพิกถอนการบรรจุซึ่งจากที่มอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ก็ยังไม่ได้พบปัญหาอะไรนะครับขณะเดียวกันครับ3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้แจ้งมาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับเพราะเมื่อเอกสารครบมีหลักฐานคะแนนทุกคนก็เข้าใจนะครับและขณะเดียวกันครับกอจังหวัดของจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็เห็นชอบตามคำสั่งเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้จบภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะ31สิงหาคมนี้แน่นอนนะฮะนับถอยหลังนี่27แล้วนะฮะนับนิ้วเนี่ยไม่ถึง1มือนะครับก็อีก4วันเท่านั้นนะครับช่วงบ่ายวันนี้ฮะเกิดเหตุระทึกขึ้นกลางห้างดังอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะครับทำเอาผู้คนที่กำลังเดินห้างเนี่ยพากันแตกตื่นเลยทีเดียวเชียวนะครับมีเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชซึ่งอยู่ภายในชั้น1ห้างโลตัสอรัญญประเทศที่สระแก้วนะครับอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองคนร้ายเนี่ยใช้วัตถุระเบิดคล้ายระเบิดมือข่มขู่พนักงานก่อนกวาดทองรูปพรรณไปจำนวน2ถาดแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองอรัญญประเทศหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและทหารส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุมีการเก็บรวบรวมพยานฐานพร้อมตรวจภาพนะครับจากกล้องวงจรปิดภายในห้างและตามเส้นทางต่างๆเพื่อแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายโดยเจ้าหน้าที่ครับได้กระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่และเส้นทางเนี่ยที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้ในการหลบหนีพร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการนะครับติดตามตัวมาอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าภายในคืนนี้แหละนะฮะที่ทางตำรวจน่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาได้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกินวันนี้คนร้ายน่าจะถูกจับกุมตัวอย่างแน่นอนนะครับขยับไปดูกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.กันหน่อยนะครับได้ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและคุมเข้มความปลอดภัยของผักและผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับหลังมีรายงานข่าวตรวจพบการใช้น้ำยาฟอร์มาลีนแช่ผักกาดขาวในมณฑลเหอเป่ยของประเทศจีนทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทยนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒนะครับเลขาอย.เลขาคณะ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้สั่งการให้ด่านอาหารและยาทั่วประเทศเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาและใช้ชุดทดสอบคัดกรองเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือว่า EOC นะฮะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ผักกาดขาวแช่สารฟอร์มาลินจากมณฑลเหอเป่ยโดยเฉพาะนะฮะการประชุมร่วมกับผู้บริหารกองด่านอาหารและยาส่วนกลางรวมถึงจะมีด่านอาหารและยาในส่วนภูมิภาคเนี่ย54แห่งเบื้องต้นยืนยันนะครับว่าเท่าที่ตรวจณขณะนี้เนี่ยยังไม่พบผักสดปนเปื้อนสารฟอร์มาลินทะลักเข้ามาในประเทศไทยนะฮะพร้อมสั่งประเมินผลอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าในเรื่องของภาวะวิกฤตดังกล่าวจะคลี่คลายนะครับก็ยืนยันนะฮะว่าจะมีการคุ้มครองเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภคชาวไทยอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการเชิงรุกในส่วนของอย.นะครับที่ได้มีการคุมเข้มนะฮะในการลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองสำหรับผักกาดขาวนะฮะโดยจะไปโฟกัสในการตรวจคัดกรองตามด่านต่างๆช่องทางที่มีการนำเข้านะครับตัวผักกาดขาวเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นต้นทางจากประเทศจีนเพราะว่าไปพบว่ามีการใช้ตัวน้ำยาฟอร์มาลีนเนี่ยแช่ผักกาดขาวในประเทศจีนนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังคู่ขนานกันไปด้วยนอกเหนือจากช่องทางที่มีการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามด่านต่างๆที่ปกติเนี่ยจะมีการผ่านด่านตรวจนะฮะซึ่งไอ้ด่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะก็อย่างที่ทราบกันดีครับก็อาจจะมีกระบวนการที่ทำกันอย่างถูกต้องนะครับของที่มีคุณภาพก็เข้าช่องทางนี้แต่ของที่มีการลักลอบนำเข้ามาในช่องทางอื่นๆนะครับก็อาจจะเล็ดลอดออกมาได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเฝ้าระวังบริเวณด่านชายแดนตรงจุดสำคัญสำคัญต่างๆแล้วนะครับทางอย.ก็น่าจะมีมาตรการในส่วนของการเข้าไปสุ่มตรวจนะครับที่ปลายทางให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะตามจุดค้าส่งนะฮะบรรดาตลาดต่างๆนะครับก็น่าจะทำให้ผู้บริโภคชาวไทยอย่างเราๆนะฮะอุ่นใจในการรับประทานผักกาดขาวได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวดีครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ตัวเข้ารอบตัดเชือกศึกชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนครับวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับ17ของโลกนะครับได้ลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับที่27ของโลกผลปรากฏกับว่านักตบลูกยางสาวไทยครับสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ0เซต22ต่อ2025ต่อ20 25ต่อ18และ25ต่อ21นะครับเรียกว่าติดตัวเข้ารอบตัดเชือกได้สำเร็จนะครับโดยทีมไทยจะรอพบผู้ชนะนะครับระหว่างคู่ญี่ปุ่นกับ Chinese Taipei นะครับในวันที่29สิงหาคมนี้นะครับวันนี้ขอขอค่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผมสุพนาริศมนตรีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคิชินาวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ
1: วันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดสีชมพูแขวงคลอง10เขตหนองจอกโรงเรียนแห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนชั้นประถมศึกษาครั้งแรกเมื่อปี2476ปัจจุบันสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่รอบรู้ทางด้านวิชาการทักษะอาชีพและมีสำนึกรักโรงเรียนรักชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นมนต์เสน่ห์ยางกล้วยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเด็กๆร่วมกันตั้งคำถามว่ายางกล้วยมีคุณสมบัติอย่างไรทำไมจึงติดเสื้อผ้าและมีประโยชน์อะไรบ้างจากนั้นได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตทดลองและค้นคว้าก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะการเรียนรู้ครั้งนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจธรรมชาติของยางกล้วยฝึกตั้งคำถามคิดวิเคราะห์และสื่อสารกันทำให้เห็นว่าจากเรื่องเล็กๆรอบตัวสามารถต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีความหมายได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานปลูกผักปลอดสารพิษทำแปลงผักยกพื้นแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนักเรียนจะแบ่งกลุ่มดูแลแปลงเกษตรและโรงเรือนต่างๆเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่คิดวางแผนเตรียมงานบำรุงรักษาเก็บผลผลิตเป็นการฝึกความรับผิดชอบฝึกการทำงานเป็นทีมเกิดความสุขและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองผลผลิตที่ได้มีความสดใหม่สะอาดและปลอดภัยนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง5หมู่ที่เหลือจะนำไปแปรรูปเช่นกล้วยฉาบผงผักเคลและข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าเป็นทักษะชีวิตให้เรียนรู้เรื่องการนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและการจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนความรู้เหล่านี้สามารถต่อยอดให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต วันนี้นักเรียนได้แสดงกายบริหารชุดคีตะมวยไทยนำท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีเอกลักษณ์มาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารประกอบจังหวะดนตรีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงคล่องตัวสร้างความสุขสนุกสนานในการออกกำลังกายการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเพลงส้มตำของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กช่วยพัฒนาสมาธิความจำความคิดสร้างสรรค์การประสานสัมพันธ์ระหว่างการฟังการเคลื่อนไหวและจังหวะดนตรีเป็นการปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว์ปัจจุบันโรงเรียนวัดสีชมพูเปิดสอนมานานกว่า90ปีสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริบูรณาการร่วมกับวิชาความรู้และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนเวลา 13:23 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4เดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่ง2ห้องการเคหะแห่งชาติก่อตั้งขึ้นพร้อมการจัดสร้างชุมชนเคหะทุ่ง2ห้องเพื่อให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนภายใต้การรับผิดชอบบริหารงานของกรุงเทพมหานครเปิดทำการสอนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2527ในระดับประถมศึกษาต่อมาในปี2536โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีปัจจุบันทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนรวมจำนวน919คนครูและบุคลากรรวม65คนทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลพร้อมทั้งขยายการหนูชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาอื่นนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์สำหรับผลสำเร็จทางการศึกษาปีการศึกศึกษา 2568 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยมีห้องพยาบาลให้บริการพร้อมกับจัดมุมความรู้ให้แก่นักเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลายการตรวจสุขภาพร่างกายรณรงค์กำจัดเหาและกิจกรรมรักฟันโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่บูรณาการร่วมกับโครงการวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาลช่วยเพิ่มทักษะ EF การพัฒนาทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำค้นพบตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานจากดอกไม้ไทยโค ครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนโดยนักเรียนสนใจเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมต่อได้ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ให้นักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรอาทิการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกพืชสมุนไพรการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยรวมถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการกล่องนมรักโลกและกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้กลับไปปรับใช้ได้ที่บ้านส่วนห้องสมุดมีหนังสืออีบุ๊กให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนและใช้เวลาว่างร่วมกับครอบครัวมีบรรณารักษ์อาสาแนะนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารมีกิจกรรมพี่อ่านเล่านิทานให้น้องฟังทุกเดือนและมีมุมรักการอ่านภายในห้องเรียนซึ่งเปลี่ยนหนังสือทุกเดือนรวมทั้งเมตรก้าความรู้ที่จัดหนังสือวางทั่วโรงเรียนช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมีวัตถุดิบเพียงพอมีอาหารเสริมนมมีการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นขนมทองพับเห็ดแหนมเห็ดน้ำสวรสไส้อั่วปลาดุกและเห็ดสวรรค์ให้นักเรียนเรียนรู้แบบครบวงจรจากผลผลิตการเกษตรสู่การพัฒนาทักษะอาชีพและนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์การจัดทำบัญชีการฝึกวินัยการออมเงินและการทำงานเป็นทีมโดยการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:44 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสัตเทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าและรับพระราชทานชั้นเพลกำหนด100วันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพิธีธรรมสวดตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีจนถึง 7:00 นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูป และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกียรราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวมจำนวน8รูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาและประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ
1: ์วันนี้เวลา 9:19 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาจากนั้นทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์สุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานจัดการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วยการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามอบองค์ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณอาทิลายนาคลายหงส์และลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนิทรรศการวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีและการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาตรพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน554คนมีครูและบุคลากรจำนวน58คน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมกรุงเทพมหานคร วันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยวัดระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะได้ลงไปยังพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่26สิงหาคม2569ส่งผลสินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน16หลังคาเรือน20ครอบครัวราษฎรรวม52คนโดยในเบื้องต้นสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่โรงเรียนวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปองคมนตรีเป็นในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิ

ดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2569เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ข้อมูลของสถานศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าร่วมประชุมมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการดำเนินงานทั้งความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนผ่าน5กลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะในคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาซย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายจากวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัท K Apex ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมทั้งนายวงรวิทย์บูราณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนและวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 17 นาฬิกามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจ4ย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองแล้วเวลา 19 นาฬิกาพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระรูปสำนักงานคณะกรรมการพิเศษพระราชดำการสัมมนาผลสัมฤทธิ์ด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาพระ

0: ราชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จัดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2569โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า200หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารณรงค์การใช้ย่าแฝกขยายผลต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากย่าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้นายสุเมธตันติเวชกุลได้บรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันถือเป็นพืชมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนนอกจากนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาด้านหญ้าแฝกตลอดจนเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกมาร่วมบรรยายถึงผลสำเร็จของการทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่12-14พฤษภาคม2570ต่อไปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนเทศบาลตำบลเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไม่ active สบู่เดลิฟธนาคาร
1: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
6: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีวันพฤหัสบดีแรงบันดาลใจมักมาจากการลองทำสิ่งใหม่ลองเริ่มงานอดิเรกที่ไม่เคยทำดูนะเราอาจค้นพบความสามารถใหม่ของเราก็เป็นได้
8: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Fandom Live
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะมาแล้ว EFM Fandom Live นะคะทักทายแฟนๆแมกนัททุกคนเลยนะคะ
12: ใช่แล้ววันนี้อยู่กับพี่ดาวพี่แนนกันแบบครบทีมเลยกับ EFM Fandom Live ของเรานะคะแล้วก็วันนี้แฮชแท็กของเราก็คือแฮชแท็กแมกนัท x fandom fanfic นะคะ
13: แล้วก็คีย์เวิร์ด MN with EFM Fandom นี่ยังไม่เข้ารายการเลยติดเทรนด์อันดับ12เรียบร้อยแล้ว
12: เก่งมากพวกเราเก่งมาก
13: น่ารักมากนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะคุยกับพี่แม็กพี่นัทนะท้ายรายการตอนนี้โทรมาลงทะเบียนก่อนนะคะที่026658373แต่เราไม่การันตีนะว่าจะเป็นสายไหนเดี๋ยวให้แม็กนัทเขาเป็นคนแรนดอมเองว่าเขาจะเลือกโทรกลับไปที่สายไหนนะคะ
12: ได้เลยนะคะเอาล่ะและแน่นอนเป็นธรรมเนียมของเรานะคะว่าเวลาที่เราเปิดชั่วโมงมาแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยเขียนแฟนฟิกมา
13: ใช่
12: ซึ่งตอนนี้เราคัดมาทั้งหมด5เรื่องนะคะซึ่งแต่เรื่องก็จะได้รับเป็นของที่ได้ลึกเล็กๆน้อยๆนะคะจากรายการเราไปนะคะวันนี้น้องเซ็นบ้าโอ้เซ็นเนาะโอเคแล้วก็จะมีรายเซ็นนะคะมอบให้ไปด้วยเลยนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะในทุกๆวีคเราเลือกมาแล้ว5เรื่องเรื่องแรกของวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ชื่อว่า Bound by the โอ้โหอ่านว่าอะไรอ่ะ Crescent Moon เหรอ
13: เออ
12: Crescent Moon นะคะนามปากกาชื่อว่าจ่อย
13: จ่อย
12: น่ารักดีนามปากกาชื่อจ่อยคำว่าจ่อยค่อนข้างเก่าเหมือนกันเนาะ
13: พูดเบาๆก็เจ็บ
12: เธอยังรู้จักยังได้ใช้คำว่าจ่อยอยู่บ้างปะ
13: ใช้อยู่ยังจ่อยยังแบบ
12: จ่อยจ่อยยังจ่อย
13: เออ
12: ยังแจ๋วอะไรวะอ่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า Bound by the Crescent Moon นั่นเองนะคะเรื่องมีอยู่ว่าสกายเด็กหนุ่มช้ำรักเขามักจะนั่งมองดวงจันทร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงและอธิษฐานให้มีใครสักคนมาพาเขาออกไปจากวังวนความรู้สึกนี้เสียทีคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งมองดวงจันทร์ที่ดาดฟ้าเหมือนอย่างทุกครั้งสายตาเขาไปสะดุดที่ร่างของใครบางคนที่นั่งอยู่ไม่ไกลจากเขานักดูคล้ายจะช้ำรักมาเหมือนกันสกายจึงตัดสินใจเดินเข้าไปทักทายเฟลิกซ์ จ้าชายหนุ่มใจช้ำเขาอกหักอย่างเป็นทางการได้ไม่นานคืนนี้เป็นคืนแรกที่เขาตัดสินใจออกมาดูดวงจันทร์ที่ดาดฟ้าหลังจากเขาเก็บตัวอยู่ในห้องมาหลายเดือนเมื่อฟิลิกซ์รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวบนดาดฟ้าเขาก็โต้ตอบบทสนทนาที่อีกฝ่ายมอบให้อย่างดีจนเขารู้สึกดีขึ้นไม่น้อยแต่หลังจากแยกกันคืนนั้นเขาก็ไม่พบกันอีกเลยจนกระทั่งคืนพระจันทร์เต็มดวงวนมาอีกครั้งพวกเขาทั้งสองคนกลับมาพบกันบนดาดฟ้าโดยบังเอิญแต่ครั้งนี้ทั้งสองกลับไม่ดูเศร้าเท่าเดิมอีกแล้วและทั้งคู่ก็จะมาพบกันที่นี่โดยบังเอิญทุกเดือนในวันพระจันทร์เต็มดวงบทสนทนาเริ่มเปลี่ยนจากการปลอบใจเป็นการถามไถ่ชีวิตประจำวันทั้งคู่เป็นความสบายใจของกันและกันความสัมพันธ์จึงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากคนแปลกหน้าสู่คนสำคัญในวันพระจันทร์เต็มดวง
13: ไม่มีใครแปลงร่างเนาะ
12: ไม่มี
13: วันพระจันทร์เต็มดวง
12: นี่รออยู่เหมือนกัน อ่านไปแล้วก็แบบเฮ้ยจะมีแบบไซไฟโผล่ขึ้นมาเลยหรือเปล่า
13: ไม่มีอันนี้หวานหวาน
12: อันนี้ไม่มี
13: ฮะหวานหวานซอฟๆนะคะ
12: ครับผม
13: เดี๋ยวลองไปที่เรื่องที่สองดูบ้างนะรู้สึกเหมือนกับว่าที่สองนี้จะคอมเมดี้นะเพราะว่าดูจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยชื่อเรื่องคือไก่สองไม้ครับสารวัตรจากนาบากาแจ้มใจ
12: คู่แข่งแจ่มใส
13: หมดแล้วยุคเคคุณหนูเมะหมามอมเพราะนี่คือเมะคุณชายเคขายไก
12: ่
13: คุณชายกรคุณชายใหญ่ของบ้านอัศวะบุรเศษสกุลเข้ารับตำแหน่งประธานของบุรเศษกรุ๊ปเมื่อ2ปีก่อนเล่าลือกันว่าคุณชายเป็นประเภทจริงจังกับงานจนน่ากลัวผู้เป็นพ่อยังกลัวว่าเฮียแกจะแต่งงานกับงานไม่ยอมมีลูกมีเมียเลยพยายามหาสะใภ้มาให้ดูตัวอาทิตย์ละคนแต่ไม่ว่าจะคนไหนก็ยังไม่น่าสนใจเท่างานของเฮียจนกระทั่งมาเจอกับพ่อค้าขายไก่หน้าตามอมแมมสวมผ้ากันเปื้อนสีชมพูเข้มที่ได้จากเขียงหมูป้าจงบนใบหน้าจิ้มลิ้มมีแต่คราบน้ำมันจนมองไม่เห็นเขาความน่ารักยืนเถียงกับลูกค้าเรื่องค้างค่าไก่5บาทแล้วไม่ยอมจ่ายวินาทีนั้นคุณ CEO หนุ่มรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนสั่งให้เลขาไปขอคอนแทคมาเลยทันทีแต่ดันทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดแง้นรถขายไก่หนีแทบไม่ทันแต่พ่อก็ไม่ยอมใช้รถหรูขับตามแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ทันเวฟปีศาจจนคลาดกันไปในที่สุดเขาคิดว่าคงจะไม่ได้เจอกันแล้วจนกระทั่งวันต่อมาได้เจอกับทีมสอบสวนอาชญากรรมที่เข้ามาสอบสวนเขาเพราะถูกสงสัยว่าเป็นผู้บงการลักพาตัวนักการเมืองชื่อดังสวัสดีครับท่านประธานไก่สองไม้ครับสารวัตรก็คือปลอมตัวมาแบบนั้น
12: แต่น่ารักหรอน่ารักจังเลยเรื่องน่ารักอ่ะ
13: คือเห็นเลยอะเห็นภาพเลยแบบหน้าตามอมแมมแต่ก็จิ้มลิ้มอะไรอย่างเงี้ย
12: จริง
13: หน้านัดลอยมาเลย
12: จริง
13: ครับ
12: อ่ะไปกันต่อที่เรื่องที่3นะคะเรื่องนี้ชื่อว่า Dear the Voice on the Other Side นะคะชื่อนามปากกาว่ากอจอนั่นเองแม็กบังเอิญเก็บหูฟังข้างหนึ่งได้ระหว่างทางกลับบ้านตอนแรกตั้งใจจะเอาไปส่งคืนเจ้าของแต่พอลองใส่เล่นๆกลับได้ยินเสียงใครบางคนพูดทักขึ้นมาเขาถอดหูฟังออกด้วยความตกใจก่อนลองใส่กลับเข้าไปอีกครั้งและเสียงนั้นก็ยังอยู่ตอนแรกเขาคิดว่าเสียงนั้นอาจเป็นเจ้าของที่กำลังตามหาแต่ไม่ว่าจะลองถอดหรือว่าใส่กี่ครั้งเสียงปริศนาก็ยังคงพูดคุยกับเขาราวกับรู้ว่าเขากำลังได้ยินอยู่จากเสียงปริศนาทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันทุกวันโดยไม่รู้ชื่อหรือหน้าตาจากคนแปลกหน้าค่อยๆกลายเป็นคนสำคัญจนเริ่มมีความรู้สึกดีต่อกันและตกลงนัดพบก่อนถึงวันนัดแม็กบังเอิญเจอนัดน้องชายของเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานานเด็กชายที่อายุห่างกับเขา9ปีในความทรงจำเติบโตเป็นนักศึกษาหนุ่มที่น่ารักที่ทำให้แม็กรู้สึกหวั่นไหวตั้งแต่แรกเจอเมื่อทั้งคู่เอ่ยทักทายกันเสียงของอีกฝ่ายกลับคุ้นเคยอย่างประหลาดก่อนจะจำได้ว่าเสียงที่ได้ยินผ่านหูฟังมาตลอดคือเสียงของคนตรงหน้าหูฟังที่ผลัดกันคนละข้างกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้คนสองคนที่เคยรู้จักกันกลับมาตกหลุมรักกันอีกครั้งอุ๊ยจากเสียงที่เคยได้ยินผ่านหูฟังสู่คนที่อยากได้ยินเสียงทุกวันโดยไม่ต้องมีหูฟังอีกต่อไป
13: พราะว่าหูฟังหาย
12: เฮ้ย
13: ไม่ใช่
12: เฮ้ยไม่ต้องใช้หูฟังนะ
13: ก็ใช้ใจฟังใช้อะไรก็ว่าไปเนาะ
12: เริ่มคุยต่อได้เลย
13: ไปกันต่อที่เรื่องที่4นะคะชื่อเรื่องว่าดอกไม้ไฟของนักดับเพลิง The Firefighters Firework จากนามปากกา School_1997 แม็กเป็นนักดับเพลิงที่เกลียดคนทำงานกับวัตถุ Wi-Fi เพราะเคยสูญเสียเพื่อนจากเหตุไฟไหม้ส่วนนัดเป็นนักทำดอกไม้ไฟที่หลงไหลแสงสีบนท้องฟ้าทั้งคู่พบกันครั้งแรกตอนเกิดไฟไหม้ในโรงงานของนัดคุณรู้ไหมว่าของพวกนี้อันตรายแค่ไหนแม็กตะโกนใส่ด้วยความโมโหรู้ครับแต่ผมรู้วิธีควบคุมมันนัดบอกไฟไม่เคยควบคุมได้หลังเหตุการณ์นั้นแม็กต้องกลับมาตรวจความปลอดภัยที่โรงงานของนัดเป็นประจำทั้งคู่จึงได้พบกันบ่อยขึ้นจากคู่กัดกลายเป็นคนที่คอยช่วยเหลือกันโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นัดติดอยู่ในโกดังเก็บดอกไม้ไฟแม็กก็ฝ่าควันเข้าไปช่วยแม้จะรู้ว่าการระเบิดอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อพี่เข้ามาทำไมนัดถามด้วยความตกใจเพราะนัดยังอยู่ในนี้นัดกอดแม็กแน่นหลังถูกช่วยออกมาได้พี่เกลียดไฟไม่ใช่หรอแม็กมองนัดแล้วตอบเบาๆเกลียดสิแต่ถ้าเป็นไฟที่พานัดหายไปพี่เกลียดยิ่งกว่าหลังจากนั้นนัดยังคงทำดอกไม้ไฟส่วนแม็กก็ยังคงดับไฟเพียงแต่ทุกคืนที่นัดจุดดอกไม้ไฟบนท้องฟ้าจะมีนักดับเพลิงคนหนึ่งยืนมองอยู่ข้างๆเสมอเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ไฟแต่คือการตกหลุมรักคนที่อยู่ใกล้ไฟต่างหาก
12: พล็อตนี้ซื้อ
13: ออ
12: ันนี้ดีอันนี้ชอบเอาไปสร้างต่อได้เลยอ่ะไปต่อนะคะที่เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้ชื่อว่าคนในความฝันค่ะนามปากกาคือ littlestar.blue นั่นเองนะคะ
13: ครับ
12: คุณเคยฝันถึงใครสักคนซ้ำๆบ้างไห
13: ม
12: ตอนนี้นัดฝันถึงผู้ชายคนเดิมเป็นครั้งที่8แล้วในตอนแรกก็จำไม่ค่อยได้หรอกแต่ตอนนี้เริ่มจำเสียงเสื้อผ้ากลิ่นหรือรอยยิ้มของเขาคนนั้นได้จนนัดเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมคนที่ไม่เคยรู้จักถึงได้รู้สึกคุ้นเคยขนาดนี้นะแต่ในทุกครั้งที่นัดพยายามจะถามชื่ออีกฝ่ายนัดก็มักจะตื่นก่อนเสมอแต่ในครั้งนี้ต่างออกไปผู้ชายคนนั้นยื่นแก้วกาแฟให้กับนัดและพูดเอาไว้ว่าถ้าอยากเจอผมก็ลองมาหาที่นี่สิและที่แก้วก็มีชื่อร้านกาแฟติดอยู่พร้อมกับชื่อเจ้าของตัวพร้อมกับชื่อของเจ้าตัวว่าแม็กนัดตื่นขึ้นมาพร้อมกับจำชื่อร้านและชื่อของแม็กจนขึ้นใจและพอลองค้นหาก็ได้พบว่าร้านนั้นมีอยู่จริงนัดไม่รอช้ารีบไปที่ร้านกาแฟนั้นอย่างไม่ลังเลและเมื่อถึงร้านนั้นนัดก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมของร้านใช่มันเหมือนในฝันทุกอย่างหัวใจของนัดเต้นแรงนั่นคือแม็กชายที่เขาเฝ้าตามหามาโดยตลอดเขายืนมองอยู่นานจนแม็กเงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาและแม็กก็ยิ้มให้กับเขารอยยิ้มที่เหมือนกับในฝันไม่มีผิดก่อนที่อีกฝ่ายจะเป็นคนเริ่มพูดขึ้นมาก่อนนัดในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีนะ
13: อ้าว
12: นี่คือพลังงานอะไร
13: เออ
12: นี่คือพลังงานอะไร
13: ลี้ลับมากเลยอ่ะ
12: มาเฉลยด้วย
13: อันนี้ทั้ง5เรื่องนะคะที่เราคัดเลือกมานะคะจากเกือบ100เรื่องเลยสำหรับวีคนี้ที่แฟนๆส่งแฟนฟิกเข้ามานะคะน่ารักมากๆเห็นถึงความตั้งใจจริงๆเนาะแล้วก็ทีมงานเราก็ตั้งใจอ่านทุกฉบับจริงๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะเราจะต้องเบรกกันก่อนแล้วก็ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
12: ตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ
13: ครับ
11: EFM Fandom Life
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กิน

0: ากเพียวเขียวโปรเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำช

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินทร์บุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีตรวจสัญญาณุภาพกองทัพเรือพร้อมกล่าวยืนยันรัฐบาลมีเสถียรภาพและไม่ทราบปมถอดถอนสว.ย้ำพรรคร่วมยึดกฎกติกาสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับจากนั้นได้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอู่ตะเภาไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวไทยเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังณห้องศูนย์ยุทธการพร้อมรับการเคารพให้การต้อนรับด้วยการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันรัฐบาลมีเสถียรภาพและไม่ทราบปมถอดถอนสว.ย้ำพรรคร่วมยึดกฎกติกาขณะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคที่4ยืนยันไม่มีเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้างพร้อมเปิดตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของกองทัพเรือตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือและจะพยายามตรวจเยี่ยมลูกเหล่าทัพเพื่อสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาตินายกรัฐมนตรีระบุว่ากองทัพเรือมีความพร้อมในหลายด้านแต่ยุทธปกรณ์บางส่วนใกล้ปลดระวางจึงต้องทยอยจัดหาทดแทนโดยรัฐบาลและผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพจะหารือร่วมกันเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านความมั่นคงส่วนการจัดหาเพื่อเสริมแสนยานุภาพนายกรัฐมนตรีระบุว่ารายละเอียดต้องสอบถามจากผู้บัญชาการทหารเรือเนื่องจากขีดความสามารถทางทหารบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทั้งหมดส่วนสถานการณ์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการตรวจความพร้อมรบเป็นไปตามจอยสเตทเมนต์ซึ่งกำหนดให้แต่ละฝ่ายอยู่ในพื้นที่ของตนเองและหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามก็จะนำไปสู่การหารือร่วมกันได้ ขณะที่ประเด็นทางการเมืองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวการยื่นถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาและเอกสารสำนวนคดีที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยย้ำว่าให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกฎหมายพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีการประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและมองว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและภาคการท่องเที่ยวณัฐชัยลิ้มพลอยรายงาน
3: ศาลจังหวัดนาทวีพิพากษาจำคุกผู้ก่อความรุนแรงตลอดชีวิตหลังก่อเหตุทำร้ายและชิงรถจักรยานยนต์ประชาชนในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อปี2562คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
13: ศาลจังหวัดนาทวีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีเลขดำที่ออ่าง 86/69 ซึ่งมีนายอัสมันเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันชิงทรัพย์และความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยาวตีศีรษะและชิงรถจักรยานยนต์ของนายอนุพงษ์หนูใสบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอเทพาและอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2562ที่ผ่านมาโดยศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตและให้ขังจำเลยไว้ระหว่างรออุทธรคำตัดของศาลในคดีนี้ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการกระบวนการที่ทำอย่างโปร่งใสไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินและพิจารณาจากพยานหลักฐานที่หนาแน่นชัดเจนทั้งจากการเบิกความผู้จากผู้เสียหายซึ่งความเป็นประจักษ์พยานยืนยันตัวตนจำเลยสอดคล้องกับพยานวัตถุในพื้นที่เกิดเหตุคือสปริงผ่านท้ายอาวุธปืน M16 ของผู้ร้ายรวมถึงเครื่องตัดหญ้าและการลอนน้ำของผู้เสียหายที่ตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุชราการเหลี่ยมทองรายงาน
14: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: สวัสดีครับ
5: แม็กกอนทัศน์ครับ
6: ณัฐอัธสิทธิ์ครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
7: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: กลับมากับ EFM Fandom Live นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเจอกับแขกรับเชิญของเรานะคะต้องขอบคุณหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมส่งความฟินสนับสนุนความฟินของ EFM Fandom Live ของเรามาตลอดนั่นก็คืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทค่ะที่มาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy Boy Band สุดฮอตนะคะกับแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทค่ะที่เขาจะมาชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเนี่ยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนแล้วก็ตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยช่วยให้น้องหมาสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยงามและก็ที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขาก็มีสูตรให้เลือกครบเลยเพราะเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือเพชรช็อปใกล้บ้านและตอนนี้นะคะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะก็มาถึงแล้วต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
9: สว
10: ั
9: สดีครับ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: คร
9: ับ สว
10: ั
9: สดีครับ
10: สว
9: ั
10: สดีครับพี่ดาวสวัสดีครับทุกคน
8: เรียกว่าเป็นคู่ที่มารายการเราบ่อยมากมากันมาเจอกันแบบว่าแทบทุกปีเลยอ่ะปีโอ้โหห้าหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าครั้งนี้ครั้งที่ห้าแล้ว
10: ครับเรียกว่าไปแล้วยังไม่พอใจอยากกลับมาอีกเรื่อยๆ
8: ยินดีเสมอเลย
11: ก็ต้องกลับมาอัปเดตผลงานกันเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเรามอบแฟนฟิกก่อน5เรื่องขอบคุณค่ะให้น้องไปอ่านที่บ้านนะคะ
10: ขอบคุณค่ะ
8: มีหลายเรื่องเหมือนกันที่รู้สึกว่าสมควรลองนำไปเป็นพล็อตดู
12: ผมแอบฟังอยู่บางเรื่องอยู่ครับแบบว่าโอ้โหมีไก่ย่างอะไรส
8: ัก
12: อย่าง
8: อันนั้นก็ดูแบบน่าเล่น
10: มีอันนึงแบบ
11: ตัว
10: ปลอมตัวแล้วก็มีอันนึงผมฝันถึงพี่แม็กมา8ปีแล้ว
8: เออแล้วสุดท้ายก็ได้เจอกันอะไรอย่างเง
12: ี้
8: ย
12: คนแต่งอยู่แถวเนี้ยฮะ
11: ไม
12: ่ทำงานเนี่ย
8: ทำงานนี่คนเขียนมาเยอะพี่คนเขียนมาเยอะเลยแต่พี่ดาวชอบเรื่องหนุ่มดับเพลิงนะ
12: ครับอ่านเดี๋ยวไปอ่าน
8: ดีมากชอบ
10: อันนี้คือสามารถเปิดได้ไหมครับพี่ดาว
11: เปิดได้แต่ว่าเดี๋ยวให้ไปอ่าน
8: เดี๋ยววันเพราะว่าน่าจะเพลินเดี๋ยวน่าจะไม่ได้อะไรกันสนุกสนุก
10: เดี๋ยวจะฟินเกินก่อน
11: มันก็มีพัฒนาการมาในทุกๆปีเนาะแต่ว่าอยากให้น้องอ่ะบอกหน่อยดีกว่าว่าใน 4-5 ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยคิดว่าอีกฝ่ายมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างและอะไรที่ยังเหมือนเดิมบ้าง
12: โอเคห้ามพูดตีนกา
11: ตอนแรกไม่ตอนแรกไม่คิดเลยนะแต่พอชี้เป้าแล้วแล้วก็
12: โอเค
10: พอพี่แม็กบอกนะก็เริ่มคิด
12: หูด้วยความหยุดประมาณหลายปีมาก6-7ปีแล้วครับก็รู้สึกว่ามีความโตขึ้นเนื้อแล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรอน่าหนักขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นแล้วครับ
11: มีแต่เรื่องดีๆขึ้นใช่ป่ะ
12: นอนเก่งขึ้น
10: อุ้ยอันนี้ดีไหมคร
8: ับ ก็ดีก็จะได้รู้จักพักผ่อนจะได้มีเวลาแบบทำนู่นทำนี่ได้พักผ่อนเยอะอะไรอย่าง
10: น
8: ี
10: ้นอนเก่งขึ้นแต่ว่านอกเวลางานหรือในเวลางาน
8: นอกหรือ
12: นอกครับ
8: โอเค
11: พี่นอนในเวลางานได้ด้วยเหรอครับ
10: มีก็บางทีแบบ
8: พักกองไง
10: ป๊อกไปเองครับไม่ได้ตั้งใจจะหลับแต่หลับไปเลย
12: จนมันจะเป็นฟิลแบบว่าจะเจอเวลาถ่ายซีรีส์ด้วยกันครับจะเจอบทที่ต้องมานอนบนเตียงบ่อยอย่างเช่นเตียงที่โรงพยาบาล
8: uh-huh.
12: หรือว่าแบบเตียงในห้องหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ครับ
11: แล้วหลับ
12: ก็จะหลับ
11: มันเหนื่อยขนาดไหนเลย
8: มันป๊อกได้เลยเหรอลูก
10: บางทีมันเป็นซีนให้นอนแล้วแบบถ่ายเป็นซีนแรกของวันอะไรเงี้ยครับ oh. มันก็จะมีความแบบพอหัวลงหมอนแล้วก็แบบเริ่มง
8: ่
10: วงใช่ครับ ก็จริงๆก็นอนเยอะเกินไปไม่ได้ครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายหลายซีนครับ
11: แล้วนัทล่ะคะมีอะไรของพี่แม็กบ้างที่เปลี่ยนไป
12: เยอะอยู
10: ่มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะก็รู้สึกว่าพี่แม็กก็ยังเป็นพี่แม็กที่หล่อมากๆเหมือนเดิมเลยฮะ
12: ครับผมครับ
10: แล้วก็เป็นพี่แม็กที่แข็งแรงสุขภาพดีครับผมอะไรที่เปลี่ยนไปก็คงเป็นโห ว่าเขาแบบน่ารักกับเราขึ้นทุกๆปีเลยนี่ไหมฮะดูแลเราดีแบบผม
8: รักเราไม่เก่าเลยแบบ
11: โหแต่ว่าคำพูดเก่าๆ
8: เก่ามากคำพูดเก่ามาก
10: จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเปลี่ยนไปแบบจากหน้ามือไปหลังมือครับแต่รู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนการที่เราสม่ำเสมอในทุกๆวันมากกว่า
12: ได้ครับดีน่ารักอยู
11: ่ดี
10: ครับ
8: ก็คือไม่มีการแซวอะไรกันทั้งนั้น
11: อย่าพูดสิ่งดีๆต่อกัน
8: ชื่นชมสุดๆ
12: อีกหลังอยู่
10: วันนี้เรามาดีครับ
11: เออนี่เราบ้าน50ล้านของคุณยังอยู่ไหม
10: ยังอยู่ครับพี่แนน
11: เออ
12: ไม่ถึงยังไงครับยังอยู
10: ่ไม่ถึงว่า
11: ตอนนี้มันเป็นร้อยล้านหรือยัง
10: ก็เดี๋ยวเผื่อถ้าพี่แม็กมาสร้างบ้านข้างๆติดกันก็จะเพิ่มเป็นร้อย
8: บวกกันเป็นร้อย
10: ตอนนี้แค่50ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยแล้วฮะ
11: คือที่รู้เพราะว่าเหมือนแบบตอนก่อนมาก็เหมือนเซิร์ชไปดูนี่แหละซีรีส์แล้วมันก็ขึ้นคลิปนี้มา
10: ใน YouTube
12: ที่เป็นเหมือนกับไป
11: บ้านเขาอ่ะ
12: บ้านไปดูบ้านมั้ย
11: บ้าน50ล้าน
10: เอ้ยครับ
11: แล้วหนูมาตามทำงานทำไมลูกเอ้ย
12: นั่นน่ะสิครับ
10: เขาเดี๋ยวอยากทำผลงานดีๆ
8: ทำตามความฝัน
10: ใช่เขาอยากทำตามความฝัน
8: ถ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่อยากทำตามความฝัน
11: ถามถึงน้องฮาร์ดี้หน่อยน้องฮาร์ดี้ก็คือเหมือนเราเลยที่น้องชอบหลับตลอดเวลา
10: ใช่ปีที่แล้วมาเจอพี่ๆยังน้องฮาร์ดี้ยังไม่คลอดเลย
8: ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอตัวจริงเลยหนูลูก
11: สมมติว่าน้องเนี่ยต้องแบบมีเพื่อนสนิทสักคน
12: มีครับ
11: คิดว่าน้องสนิทกับใครดี
12: มีแล้วก็เข้ามาใกล้ชิดกันบ่อยมากก็คือชื่อว่าจุกรู
11: จุกรู
10: ไม่ใช่ไม่แต่อันนี้เขาเรียกเพื่อนสนิทได้ไหมครับ
11: เป็นความสัมพันธ์แบบ
10: หนูว่านัดไม่แน่ใจว่าน้องเขาคบกันแบบไหน
12: แฟนๆเขาจะแซวว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อครับ
11: อ๋อ
12: หมายว่าชอบเข้ามาแล้วชอบหน้าชนกัน
11: แล้วเราห่วงลูกเราไหมล่ะ
12: เราก็จะจับแยกลูกยังเด็กอยู
10: ่แต่ถ้าแบบ
12: ลูกตัวเนี่ยครับนี่อ้าวหรือว่าลูก
8: ลูกเราเหมือนลูก
10: ไม่แค่คลิปนี
12: ้บุกหรือเปล่า
11: ลูกเราก็ไม่อยู่นิ่งนะ
10: ไม่แต่เริ่มแรกคือพี่จุกเขาเข้ามาก่
11: อ
10: นมาแบบมาขโมยจุ๊บอะไรลูกผมเนี่ยนะฮะ
11: ลูกเราก็ไม่หนีไง
8: ใช่
10: อ
8: ัน
10: น
8: ี้
10: เดี๋ยวก็ต้องกลับไปถามลูกที่บ้านเหมือนกันว่าน
12: ี
10: ่แต่น้องแต่น้องก็จะมีแบบมีรุ่นพี่คอยดูแลอยู่แบบพี่ไข่เจ๋งเนี่ยครับที่ชื่อพี่สนสน
3: แต่ละตัวน่ารัก
10: ใช่แล้วก็จะมีรุ่นพี่ที่แบบน้องชอบไปแบบดื่มชากลางวันด้วยกันเลยจะมีแบบพี่เลนนี่พี่ทีมิวอะไรเงี้ยคร
11: ับแต่สีน้องน่ารักมากเลยอ่ะ
8: ชมพูฟ้าที่แบบถูกต้องมาก
10: เห็นบอกใครๆเห็นก็นึกถึงแบบนมเย็น
11: ใช่
10: อะไร
8: นม
12: จริงแล้วคาแรคเตอร์คือเวลายืนอยู่ก็จะเซล้มลงไปนอน
8: โอ้ทำไมอ่ะ
12: ง่วงฮะ
10: น้องง่วงครับ
8: เหมือน
10: ทุกวันนี้เวลามาออกงานก็คือโดนปลุกให้มาทำงาน
12: นี่ยังมีวันนี้ก็ลงไปนอน
8: อยู่ดีอยากลงไปนอนก็นอนเลยเฮ้ยเราทิ้งตัวจริงทิ้งตัวโถลูก
10: ไปกำลังโตอยู่เขาต้องพักผ่อนเยอะ
11: ๆหน้าชีก็ง่วงตลอดเวลาเนาะ
8: จริงตาทีตาชีดูปรือตลอดเวลา
10: เขาง่วงเหมือนแดดดี้เขาครับ
8: ไม่มีใครได้เห็นลูกตาดำพี่เลย
12: ใช่คร
8: ับ โอเค
11: เดี๋ยวเรามีเซตคำถามพิเศษมาให้ทั้งสองคนลองเล่นกันนะคะชื่อว่าช่วงนี้อยู่ในระยะทำใจจุดๆเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเราเห็นว่าคุณสามเขาหนีไปรักษาแผลใจเดี๋ยวมาถามกันว่าถ้าเป็นพี่แม็กน้องนัทเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะข้อแรกถามว่าถามพี่แม็กค่ะว่าถ้าอยู่ในระยะทำใจพี่แม็กจะทำเหมือนคุณสามในซีรีส์หรือไม
12: ่ไม่ครับ
11: เพราะอะไรคะ
12: เพราะว่าในซีรีส์คือหนีไปอยู่เกาะพะงัน6เดือ นแบบว่าตัดขาดจากโลกภายนอกเลยผมว่าผมถ้าผมเป็นแบบคุณสามแบบว่าสมมติอกหักเงี้ยผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องหาเพื่อนอยู่หรือว่าหาคนแบบหาคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่เป็นเพื่อนคอยแบบว่าดึงกลับมาหน่อยอะไรเงี้ย
8: เพราะว่าถ้าทำแบบนั้นคือน่าจะแบบ
12: มันจะแปลกไปเลย
8: มันจะแปลกโอเค
10: เป็นคนที่แบบพี่แม็กเวลาอกหักจะไม่ชอบอยู่คนเดียวอะไรเง
8: ี้
10: ยก็เลยไม่ทำแบบคุณสาม
8: น่าจะไม่ใช่เนาะถามน้องรัฐบ้างนะคะถ้าเฮิร์ทล่ะถ้าเราเฮิร์ทล่ะจะเลือกทำอะไรระหว่างเปิดน้ำฝักบัวใส่หน้าหรือว่าตัดผมเปลี่ยนลุคเลิศๆไปเลย
12: ตัดผมพี่ก็อย่าไว้ผมยาวแบบพี่นะ
10: ถ้าแบบตอบแบบซีรีส์เกาหลีอาจจะเป็นตัดผมครับแต่ถ้าตอบแบบน้องนัทล่ะอาจจะเป็นเปิดฝักบัวเพราะว่าแบบก็เคยแบบ
8: ก็เคยทำมาแล้ว
10: เคยมีโมเมนต์ที่แบบเวลาเราอาบน้ำแล้วมันรู้สึกเหมือนเป็นเวลาให้เราแบบได้คิดถึงเรื่องต่างๆครับบางทีถูตัวอยู่แล้วก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาในหัวแล้วเหมือนบางทีเวลาแบบเศร้าๆเราเปิดน้ำโดนน้ำมันก็รู้สึกดีแบบแปลกๆครับ
8: ก็เลย
10: น่าจะเป็นอย่าง
12: น
10: ี้คร
12: ับ เปิดฝักบัวฟังเพลงอีกไหมอย่าลืมฟัง EFM
10: อืมโอ้โห EFM นี่ผมฟังตั้งแต่สมัยผมมีมือถือเครื่องแรกแล้ว
8: เออโอเคข้อต่อไปค่ะถามพี่แม็กว่าถ้าอยู่มาวันนึงน้องนัทเดินทางข้ามเกาะและใช้ชีวิตสุดโต่งแบบคุณ3พี่แม็กจะทำอย่างไร
11: ช็อกเหมือนกันนะ
10: แม็กก็คงจะ
12: น้องนัทใช่ไหมครับ
8: ครับ
12: ผมก็คงไปตามฮะตามกลับมาได้แล้วเป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันทีหลังครับจะไปอยู่คนเดียวทำไมให้เหงาอยู่ด้วยกันดีกว่าไม่เหงาครับ
8: เออโอเค
10: กูแล้วนะ
8: กลับมาถามน้องนัดบ้างถ้าต้องเลือกใช้ชีวิตด้วยกันยาวๆระหว่างคุณ3กับพี่แม็กจะเลือกใครคะคำถามผู้เข็มงี้
10: อันนี้ล็อกมงป่ะฮะก็ต้องอยู่กับพี่แม็กอยู่แล้วคุณ3ก็ให้เขาอยู่กับน้องแจมไปเชื่อว่าน้องแจมน่าจะรับมือกับคุณ3ได้ดีกว่าน้องนัทเยอะครับ
8: โอเคแต่ว่าน้องนัทรับมือกับพี่แม็กได้ดี
10: ใช่พี่3กับน้องแจมก็เป็นลิ้นกับฟันไปอันนี้เป็นฟืนกับไฟครับ
8: อุ๊ยหนักกว่าลิ้นกับฟันเลย
12: จริงลิ้นกับฟันมันยังสู้กันฟ
8: ื
12: นกับไฟมันไปด้วยกัน
10: ไปด้วยกันไงมันแบบมันยังอยู่ด้วยกัน
8: ด้วยกันก็ด้วยกัน
10: แต่มันก็ไม่โอเคฮะ
8: ข้อสุดท้ายถามพี่แม็กน้องนัทว่าสำหรับแต่ละคนคิดว่าอะไรที่สามารถรักษาแผลใจได้ดีที่สุดถามทั้งคู่เลยนะ
10: ครับอันนี้มีช้อยไหมครับ
8: ไม่มีเลยครับ
10: ไป
8: เปิดเลย
12: คนใหม่ครับ
8: โอ้จริงนะ
10: คนใหม่นี่ครับผม
12: ไม่คือคนใหม่แต่ไม่ใช่ไปทำร้ายเขานะครับผมคิดว่าสมมติว่าถ้าต่อเวลามันก็คนใหม่มาทำให้เราลืมคนเก่าได้ถ้าคนใหม่เป็นคนที่เข้ากับเราได้มากกว่า
8: จริงคนใหม่มันก็จะสนิทใจเลยแล้วก็จะลืมได้สนิทใจเลยโอเค
10: อาจจะเผลอคิดถึงมันก็ได
12: ้คิดถึงมันเป็นเรื่องปกติครับ
10: ครับผม
8: ครับ
12: แต่ว่าเราก็ต้อง
8: ไปต่อเนาะ
12: ใช
8: ่เราล่ะ
10: ครับของนัดคำถามคือวิธีฮิลใจ
8: อะไรที่สามารถรักษาแผลใจได้ดีที่สุดสำหรับเรา
12: ตอนเบตาดีน
10: อันนั้นแผลนอกกาย
12: เออ
8: จริงอันนี้แผลใจ
10: ขอตอบเป็นว่าเมื่อเรากลับมารักตัวเองได้แล้วอย่างนี้ได้ไหมครับ
8: ได
10: ้เพราะว่าเหมือนบางทีตอนที่เราแบบ in love หรือมีความรักเราอาจจะแบบ
8: ลืม
10: เอาหัวใจของเราไปฝากให้ใครไว้โดยที่แบบเราอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่
8: า
10: แต่พอในโมเมนต์ที่แบบความรักนั้นมันผ่านไปแล้วอย่างนี้ครับเราไม่เหลือแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับมารักตัวเองกลับมาแบบดึงหัวใจอันนั้นกลับมาอยู่ให้ตัวเอง
12: ครับโทษตกนะ
10: ฮ
8: ะเออมือเลยก็เป็นเหมือนแบบอีกคนนึงเป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างเป็นรูปธรรมอีกคนนึงก็จะนำมาทำหน่อยแบบการรักตัวเองอะไรอย่างเนาะ
11: โอเคเอาล่ะไปกันที่เรื่องของซีรีส์กันบ้างนะคะกับที่3ของเธอ Your Third Series นะคะสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งผ่านงานไปเองกับงาน Basking เนาะ
12: ใช่ครับ
11: คนเยอะมากเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับ
12: โอ้ต้องขอบคุณทุกคนมากครับเพราะว่าคนมาเยอะมากซึ่งวันนั้น
8: อ
12: ่ะมันตกฝนตกหนักมากครับแล้ว
10: ทำให้งานแบบต้องดีเลย์การเริ่มต้นไปประมาณชั่วโมงครึ่งเลย
12: 2ชั่วโมง
8: จัดที่ไหนอะครับ
10: จัดที
12: ่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ครับ
10: ใช่ครับ
8: โอ้
12: ใช่แล้วฝนตกหนักแล้วแบบพอหยุดพอคนมารออีกรอบนึงฝนก็ตกหนักอีกรอบนึงอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกคนมากที่แบบมารอกันแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
10: ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบตอนที่ฝนแบบกระหน่ำตกหนักมากทุกคนก็หลังจากที่แบบงานเริ่มแล้วทุกคนก็กลับมาครับท
8: ุ
10: ก
8: คนยังรอที่จะกลับมาเนาะ
10: ใช่ครับพี่แนนแบบทุกคนไม่ได้ทิ้งเราไปไหนครับแบบเหมือนทุกคน
8: เยอะมากจริง
11: จริงเต็มลานเลย
10: ดีใจมากครับไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าครับว่าแบบจะมีพี่ๆใจดีมาหาพวกเราเยอะขนาดนี้ครับ
8: แล้วก็วันนั้นน้องนัดได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับ
8: แค่ได้ใกล้
10: ใช่เป็นแบบเพลงใหม่แกะกล่องของน้องนัทครับผม
8: ตอนนั้นคือในงานร้องเต็มเพลงไหม
10: ในงานร้องเต็มเพลงครับ
12: ที่แรกด้วย
10: ใช่ที่แรกด้วยครับเพราะว่าเหมือนจริงๆเพลงยังไม่ได้ถูกปล่อยครับจะมีแบบเหมือนเสริมเข้าไปในซีรีส์เป็นบางจังหวะเงี้ยครับ
8: แล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟัง
11: เต็มๆกันแหละค่ะ
10: เดี๋ยวจะได้ฟังเต็มๆเมื่อไหร่ คำตอบนั้นก็คือ
12: เร็วเร็วนี
10: ้เร็วเร็วนี้ครับผม
11: เร็วเร็วนี
10: ้ใช่รวมถึงหลังจากเพลงน้องนัทก็เดี๋ยวก็คงอาจจะมีเพลงอะไรมาอีกหรือเปล่าทุกคนรอติดตามต่ออาจจะไม่ใช่น้องนัทร้องแล้วอะไรอย่าง
3: น
10: ี้
3: ถ้าอย่างนั้นถามได้ไหมว่าใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนทำให้เพลงนี้
10: เพลงนี้ใช่ไหมครับผมเป็นทีมของพ
3: ี
10: ่รอนะครับ
3: พี่รอนโอเคพี่รอนแต่งชื่อ
10: ผมถ้าจับผมจะไม่ผิดชื่อพี่บาสครับ
3: อืมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอรายละเอียดพร้อมๆกันทีเดียวตอนปล่อยเต็มเพลงก็แล้วกัน
11: ค่ะมีคอมเมนต์จากแฟนๆว่าแบบเรื่องนี้คือแบบทุกคนใส่สุดมากอะไรที
12: ่
11: คิดว่าเราแบบเกินคาดสำหรับเราบ้าง
12: ครับ
10: หมายถึงว่าครับหมายถึงว่า

0: ซินเดี๋ยวเพิ่งมัน
1: น้ำมันนี
2: ่นั่น
1: งานก็จะเปิด
2: แล้วเกิน
0: อันอย่างงี้ปีต้นมะพร้าวเห็นไหมครับหลังเนี่ยต้นมะพร้าว
1: แล้วถอดเสื้อด้วยนะเจ็บนะน่ะ
0: ใช่
3: แล้วแบบ
1: แล้วมันร้อนอีก
0: โอ้โห
1: คือปีนขึ้นไปเอง
0: คนที่แบบรู้สึกผมถึงผมได้เอาจริงๆ
1: ขึ้นไปเองเลยหรอแบบหรือว่ามีเคนรับ
0: มีกล่องให้เหยียบก่อนครับแล้วก็เกาะปึ๊บแล้วก็ค้างอยู่งั้นแล้วก็ยืนคุยนะคุยกันอะไรเงี้ย
1: ร้อนมากอ่ะ
0: ร้อนครับก็เป็นซีนแรกของที่เกาะเลยครับ
1: แล้วผมยาวอีกอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้พี่เห็นทุกอย่างเลยสงสาร
3: ยาวหนวดยาวด้วย
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นอะไรที่สนุกครับประสบการณ์แปลกใหม่ที่คิดว่าเนี่ยแหละฮะสุดละ
1: นัดแล้วครับ
3: ตอนนั้นพี่แม็กลงมาจากต้นไม้ก็คือแบบหน้าอกแดงทั้งแผงเลย
1: ก็น่าจะแดงอยู่ว่ะเออทั้งร้อนทั้งแบบ
3: ใช่ๆแบบน้องต้นมะพร้าวก็ไม่ได้นิ่มๆด้วยอะไรเงี้ย
1: เออแต่มันก็
3: คือว่าแบบ
1: แล้วมันก็คุ้มค่านะมันก็แบบว่ารอไปกับความคอมเมดี้ของเรื่องอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: คือนิยายมันมาแบบนั้นเลยครับก็เลยตีต้นมะพร้าวดีครับดีๆเขาไม่เขียนว่าปีถึงยอด
1: อย่าง
3: ถือเป็นซีนนึงที่แบบพี่แม็กใช้พลังเยอะมาก
1: ๆเออ
3: ซีแรกของวันด้วย
1: ต้องนานล่ะอะไรที่เป็นสิ่งเซอร์ไพรส์สำหรับเราที่แบบเฮ้ยฉันต้องทำสิ่งนี้ด้วย
3: ถ้านึกออกไวๆก็จะเป็นในซีนที่แจมต้องเกยตื้นเนี่ยครับผมแล้วแบบแจมตกน้ำลอยมาเกยตื้นที่ฝั่งเนี่ยครับแล้วไอ้ฝั่งที่ผมไปถ่ายก็คือแบบน้ำมันเป็นน้ำทะเลที่แบบเต็มไปด้วยโคลนสีดำแบบว่าตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดฮะแต่ว่าผมมาลอยมาเกยตื้นเนี่ยผมก็เลยจะต้องแบบเหมือนเอาแก้มลองรับที่
1: โคลนหรอ
3: ใช่ที่โคลนครับผมเลยแบบเหมือนมันก็จะมีความแบบหุ้ยจริงเหรอพี
1: ่
3: แต่ก็ต้องจริงแหละเพราะตัวละครเป็นอย่างนั้นไงแต่ผมก็แบบหุ้ยมีความนิดนึงครับแต่ว่าก
1: ็ผ่านมาได้
3: แล้วก็จุ่มลงไปเลยพอจุ่มลงไปเราก็
0: อันนี้เป็นอีกอันนึง
3: แล้วฮะ
1: ไม่ใช่อันนี้ด้วย
0: มันจะมีเกยชายหาดอันนึงแล้วก็เกยบนหินอันนึง
3: เมื่อกี้เป็นอันที่แบบโขดหินครับแต่มันจะมีอันที่เป็นโคลนเลย
1: มันเข้าปงเข้าปากของเราบ้างป่ะ
3: เข้าครับ
1: โหลูกแล้วตัว
0: เหมือนท่าน
3: ก็คิดว่าแบบน้ำด้วยในซีนอะไรเงี้ย
0: โคลนพอผิว
3: ถือว่าเป็นแบบประสบการณ์ที่นักแสดงทุกคนจะต้องเจอครับผ
1: ม
3: ได้ลงไปทำงานจริงแล้วคร
1: ับ
3: ผมถือว่าสนุกครับ
1: แล้วก็เรื่องนี้นี่คือแบบมันมีความเป็นคอมเมดี้เนาะจริงๆแล้วคอมเมดี้มันไม่ได้ง่ายอ่ะยากปะ
0: ใช่ครับ
3: โหยากแล้วก็กดดันไม่น้อยเลยเนาะก่อนที่ซีรีส์ออน
0: เพราะว่าอย่างคือเหมือนนิยายเรื่องเนี้ยครับตัวผมอ่ะจะเป็นตนที่แบบโอ้ต้องเล่นใหญ่ต้องแบบมีความเป็นแบบไม่มีใครคาดถึงครับคาดไม่ถึงกับว่าถามคำถามนี้ไปเขาจะตอบอะไรกลับมาจะทำท่าทางอะไรกลับมาอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าตอนถ่ายจะมีความกดดันเรื่องที่แบบอาจจะเล่นล้นเกินไปไหมครับจะเล่นล้นเกินไปไหมคนดูจะตลกหรือว่าจะเก็ตมุกอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าคอมเมดี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างกดดันแต่ฟีดแบ็กผลตอนรับออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยครับก็รู้สึกว่าโอเคยกภูเขาออกจากอก4-5ลูกได
1: ้เอายกไปไว้ไหนคะ
0: ผมนี่อนุญาตเอาไปต่อ
3: ครับผมก็เอามาให้ผมต่อแล้วผมก็เอาไปไหนดีไม่เดี๋ยวผมเก็บภูเขาเอง
0: โอเคครับผม
3: แต่คือนั่นแหละอย่างที่พี่แม็กบอกเลยครับว่าตอนถ่ายทำก่อนซีรีส์ออนคือพวกเรากดดันกันมากครับกลัวว่าแบบคนดูจะไม่เก็ตจะแบบเล่นไม่ถึงอะไรเงี้ยครับแต่พอซีรีส์ออนไป1 EP แล้วแบบ
1: เล่นเกิน
3: ใช่แบบแฟนๆบอกพี่แม็กทำเกินมากอะไรเงี้ยแบบต้นไม้กินคนบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะ
0: มีไว้เองบ้างบาง
3: ครับใช่แบบเหมือนแฟนๆก็ชอบกันก็เลยแบบโอเคเราน่าจะไปได้ดีแหละ
1: ยกภูเขา
3: ออกจากอกไปให้พี่แม็ก
1: ยกกลับไปแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งซีนที่แบบว่าอยากเห็นเล่นกันสดๆที่นี่มันคือซีนที่บอกว่ายังคุณก็เป็นได้แค่ผัวสาขาปากช่อง
0: อ๋อ
1: ไม่ได้ดูหน่อยได้ปะ
0: อ๋อได้ครับให้เริ่มพูดก่อนนะ
3: พี่แม็กปะ
1: เอาลืม
3: มีใครหินให้นิดนึงได้ไหม
1: น
3: ี่ไงนี่ไง
0: อ๋อนี่ไงเนี่ยเพิ่งล่าสุดเลยครับ
1: อย่างคุณก็เป็นได้แค่ผัวสาขาปากช่อง
3: เพราะอะไรอะหรออ
0: ๋อนี่คุณไปเลิกกับผัวเอาเลยไหมครับ
1: เอาเลยค่ะอ่ะ1 2 3ป่ะ
0: นี่เธอก็ไปเลิกกับผัวทั้ง77จังหวัดเลยและให้ผมเป็นผัวที่1คนเดียวเท่านั้นได้มั้ย
3: แป๊บนึงนะได้ๆๆอ๋อ
0: พี่เกินไปเหรอ
3: ไม่ใช
1: ่ลืมเค้าช็อต
3: ลืมบท
1: เค้าช็อต
3: อย่างคุณน่ะโอเคเอาที่จําได้นะครับ
0: ได้งั้นเอาใหม
3: ่โอเค1 3 2 1 action
0: นี่เธอให้ผมเป็นผัวที่1คนเดียวเท่านั้นได้ไหมไปเลิกกับผัวทั้ง7จังหวัดมาและผมเป็นที่1คนเดียวเท่านั้น
3: ถ้าแก้การมีอะไรกับคุณแล้วต้องเรียกว่าเป็นผัวเมีย

0: งแจมก็คงมีผัวครบทั้ง77จังหวัดแล้วแหละ อย่างคุณน่ะก็เป็นได้แค่ผัวสาขาปากช่องเท่านั้น
1: โอ้ยเจ
2: ๊ะโน้ปากคอล้อลายนะเราอ่ะ
3: เออตัวเล็กนิดเดียวปากคอล้อลายแล้วนะ
0: มันจริงๆมีเหตุผลที่เขาพูดอยู
2: ่
0: ว่าคุณสามเขาไม่แซ่บครับเลยต้องพูดครับผม
2: เวลาเข้าซีนกันมีแบบกั้นต้องกั้นขำไหม
1: อะไรนะครับ
2: เวลาเข้าซีนกันมันต้องกั้นขำไหมฟิลแบบกั้นก็แบบพออีกคนนึงกลั้นอีกคนนึงเห็นจมูกเริ่มบานแล้วก็ไม่ไหวอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: จะมี
1: บ้างครับ
0: ก็จะหลุดขำพี่แม็กมากกว่าครับเพราะว่าตัวละคร
2: เล่นใหญ่ใช่ป่ะ
0: คอมเมดี้แล้วเล่นใหญ่ด้วยคาดเดาไม่ได้ด้วยครับบางทีอยู่ๆมาเราก็ขำ
1: บางฉากก็จะแบบว่าไม่บอกเขาว่าจะเล่นอะไรบอกบางบอกบ้างเพราะว่าบางทีไม่บอกมันก็จะทำให้ได้เห็นแบบสดสด
2: แอคเนาะโอเค
3: เซอร์ไพรส
2: ์ EP ต่อไปล่ะมันจะมีแบบรสชาติอื่นบ้างไหมหมายถึงว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรไหมคะ
1: โอ้ถ้าอย่าง EP ล่าสุดยังไงตรงนั้นดูมาหรือยังครับ EP 5นี่จะเป็นอะไรที่เปิดขึ้นมาก็จะมีอีพีเมื่อกี้แหละครับจะแบบว่ามีเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์แบบโรลเลอร์โคสเตอร์นิดนึง
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจะมีทั้งแบบว่าที่ตะกี้นั้นบอกว่าไม่แซ่บนั่นแหละครับ
0: คือเหมือนด้วยความที่ EP 4คือซีนสุดท้ายก็คือตัวละคร3กับแจมแล้วก็ลันเตาเราไปกินข้าวที่ร้านลุงไม้
1: คร
0: ับ แล้วก็ดื่มด้วยแล้วมีความเมานิดนึง
1: ครับผม
0: EP 5ก็เลยเปิดกลับมาที่แจมกับ3กลับมาที่พักครับผมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็อยู่ในซีรีส์แล้วครับผม
1: ใช่แล้วก็มีความแบบว่าพอเหมือนตัวผมเนี่ยคิดว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เราเริ่มดีแล้วเริ่มไปในเวที่ดีแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาก็หนีออกไปเลยหนีจากเกาะกับที่บ้านก็คือที่ปากช่องอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ที่ไร่อดิสุ
1: ที่ไร่เงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าโอเคต้องวิ่งตามหากันไล่แบบวิจัยเคลียร์ใจกันอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วก็เลยโดนคำเมื่อกี้กลับมาไอ้ที่
2: ผัวสาขา
1: ช่องใช่ผัวสาขาช่อง
2: มันเป็นอย่างนี้เองโอเคโอเคโอเคอ่ะเราไปเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะคะชื่อเกมคือที่1ที่2ของใครไม่รู้แต่ที่3ของเธอ
0: ว้าว
2: เรามีโจทย์มาให้น้องเล่นกันนะคะโดยจะมีการ์ดมาให้จับถ้าจับแล้วอันที่1อันที่2อ่ะจะให้ตัดออก
3: เ
2: ล่นเฉพาะโจทย์ข้อที่3เท่านั้น
3: อ่ะน้องเลือกอันที่จะตัดออก2อันก่อน
0: โอเคครับงั้นผมเหลือแค่ตรงกลางครับ
3: เหลือแค่ตรงกลาง
0: ใช่ครับไม่แน่
3: ตรงกลางนะคะรอบแรกพี่แม็กจะเป็นคนทำสิ่งนี้ใส่น้องนัทค่ะ
0: ผมดูไม่ห้ามดูใช่ไหม
3: ดูได้ครับ
0: นัทดูได้
3: ดูได้
0: ครับ
3: และพี่แม็กจะต้อง
0: เอาแล้ว
3: อุ้มน้องค่ะ
1: อ
3: ุ
1: ้มน้องอุ้มท่าไหน
0: คือเรื่องงานที่เราพี่แม็กเลย
3: อยู่ที่เราดีไซน์เลย
1: ลูกท้า
3: หนึ่งหูยากอะ
1: หนึ่งนี่แหละเดี๋ยวที่มันน้อยหนึ่งสองไป
3: เฮ้ยเฮ้ย
2: เหมือนแบบเหมือนทำบ่อยอ่ะ
3: ดูง่ายมากเลยอ่ะ
2: ดูแบบชิน
1: อ่
2: ะ
1: แล้วกันไป
3: โอเค
1: ใช่เพราะว่าเหมือนคู่เรานี่จะอุ้มกันบ่อยมากด้วยความที่แบบเหมือนไซส์ดิฟเฟอเรนต์ด้วยครับแล้วก็เป็นโปสเตอร์แรกของผมกับน้องนัทเนี่ยก็คือเป็นโปสเตอร์ที่ผมอุ้มน้องนัทตั้งแต่ประมาณเรื่องแรกที่เล่นด้วยกัน
0: เรื่องสุดท้ายก็อุ้มกันทุกเรื่อง
2: ข้อต่อไปนะคะให้น้องนัทอุ้มพี่แม็กกลับค่ะ
1: มา
0: ได้
2: เดี๋ยว
0: ลองนะ
2: ลอง
0: ผมไม่เคยลองเลยครับ
2: ลอง
1: เอางั้นเหรอ
0: ลองดูว่านัทจะอุ้มพี่แม็กได้แค่ไหนนะ
3: หนึ่งสองสามลูก
1: จีบฝืนอย่าฝืน
2: เฮ้ยแต่ก็ออกซิเจน
1: ถือว่าอันนี้แข็งแรงแล้วนะแข็งแรงนะ
2: เออเขาแข็งแรงขึ้นนะ
3: ไม่คิดว่าทำจริง
0: ลอง
2: น่าจีดเลยพี่แดน
0: ส่งไหนก็เอาเลย
3: รอบที่2ค่ะเลือกมา2อันที่เราจะตัดออกเลือกไหนออกครับ
2: ค่อยๆเลือกทีละอันก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องอ่าน
1: อ๋อโอเคเลือกที
2: ่ตัดออก
1: โ
2: อเค
1: เลือกที่ตัดออก
2: ใช่เอาที่ตัดออกก่อน
0: รอบ
2: อันที่1
1: ตัดออก
3: ตัดออก
1: ขี่หลังพี
0: ่อุ้ย
2: ตัดออกไม่เอา
1: พักก่อนน้องนัทพี่เลยอันนี้เลยป้าทำตาวิ้งใส่พี
2: ่ไม่ต้องทำ
1: แต่สิ่งที่ต้องทำก็
2: คืออันนี้ค่ะ
0: เอ้ยกอดพ
1: ี่โอเคครับ
2: อันนี้ใครอ่ะ
0: อันนี้พี่ก่อนเนาะ
3: นี่น้องนัทต้องเป็นคนทำใส่พี่แม่
0: ก่อนพี่ต้องหิง
1: ลืมตัวครับ
3: หนึ่งสองสาม
2: ช้า
3: ไม่ขวยเขิน
0: ก่อนมาครับเรียกว่า
3: ชิน
0: เขารู้มือครับรู้มือค่ะ
2: ไปต่อค่ะรอบสุดท้ายสำหรับรอบที่1นะคะ
0: ต ออก2
3: ใช่ๆ
2: และอันที่ตัดออกอันแรกคืออ
0: ันนี้ทำท่าร้อนในทั้งคู
3: ่ไม่ต้องทำอันต่อไปค่ะ
0: ไปครับ
3: ที่ไม่ต้องทำ
0: ที่ไม่ต้องทำปั๊บเฮ้ยรอดไม่ต้องเต้น5บาซิล
2: โคตรยากเลยอ่ะ
4: เต้นไม่ถึง5บาซ
3: ิ
4: ล
3: แต่สิ่งที่ต้องทำก็คือ
0: จริงๆนำก็คือจุ๊บแม่จุ๊บแมวไหม
4: ได้ครับ
0: แมวกับพี่แม็กนะฮะ
4: ได
0: ้คิง1 2 3
3: เงี้ยวเอ้ยเอ้ยนี่น่ารักน่ารัก
2: โอเคภารกิจผ่านไปแบบฉลุย
3: สบายอ่ะเกมต่อไปนะคะเราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเดียวกันเลยนะคะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวรอบแรกเราจะมีชุดคำให้นะคะเดี๋ยวให้อันนี้เลือกเลยเลือกตัด2อันไปเลย
0: โอเคครับ
3: โดยที่เราจะไม่อ่านเป็นความลับ
0: ทึบ
2: ออก2อันโอเค
3: โอเค
0: โอเคครับ
3: และรอบนี้นะคะน้องนัทจะต้องสอนพี่แม็กวีนตามคำเหล่านี้คำแรก
0: ก็ปกติจะวีนไม่ค่อยเก่งนะแต่เดี๋ยวจะสอนพี่แม็กดูนะคร
3: ับประโยคแรกพูดก่อนว่าเป็นนัทได้อะไรครับ
0: เป็นอะไรมากปะ
3: สอนพี่แม็กหน่อย
2: สอนเขาวีนหน่อยเราต้องวีนยังไง
0: เราได้เลยใช่ไหมคร
2: ับเอาเลย
0: ถ้าเป็นนายก็แบบจิกไปที่คนที่เราจะวีนก่อนบอกเขาว่าเป็นอะไรมากปะ
2: ไหนไหนนักเรียนลองสินักเรียน
0: นักเรียนลองหนีเบาๆกันเบาๆกัน
3: จิกจิก
0: จิกอันนี้เป็นคนอันนี้คือคนที่เป็นอะไรนะพี่มองเขามองเขาก่อน
1: คนนี้เหรอ
0: คนนี้แหละคนนี้นี่เลยเนี่ยไม่ใช่หลังกล้องนะในกล้อง
1: โอเคครับนี่เป็นอะไรมากปะอย่างนี้พอผ่านไหมครับ
0: ผ่านครับ
1: ผ่าน
0: เรียกว่าเหมือนต้นฉบับมาครับผม
3: คำต่อไปค่ะ
0: คำต่อไปคำต่อไปนี้เดี๋ยวขอลองซ้อมกับพี่แมงนะมองหน้าหาเรื่องหรอ
2: โอ้โถเต้าหู้ลูก
0: เอ้ยแต่นี่นะจะทำกับใครก็เลือกได้เลยนะครับ
1: ถ้าใคร
0: ไอ้เนี่ย
1: สาม
0: อ๋อสามอ๋อโอเคได้เลย
1: มองหน้าหาเรื่องเหรอ
3: ต้องมีฮือด้วย
2: ไอ้วิ่งกี่มอง
0: ดีมาก
1: วิ่งเหรอโอเคท
3: ำไมคำต่อไปครับ
0: นี้แบบไม่ไหวแล้วพ
3: ี่ไม่ไหวเลย
0: มันแบบมันมี1มี2มี3มี4มาแล้วไงแล้วตอนนี้เราอยู่ในความโกรธระดับ5แล้ว
3: ว่า
0: เขา
2: วีสุดๆเลย
0: บอกใครให้นะบอกใครดี
1: ไอ้เสื้อฟ้า
2: เอาไป
0: จะเอาใช่ปะ
3: เฮ้ยอันนี้ได
1: ้สุด
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยหร
0: อครับพี่ลองดูครับ
3: อันนี้ได้นี่ได้ไม่ใช่พี่แม็ก
2: พี่แม็กรอน้องอย่างเดียวเลยอ่ะ
0: ไม่เหมือนนะ
1: โอเคมาเอาจริ ง
0: จังไม่แกล้งผมแล้ว
1: ไม่แกล้ง
0: เหนื่อย
1: ขำๆครับโอเคจะเอาใช่ป่ะได้ครับ
2: อ่ะไปต
0: ่อนี่ก็แบบนี่คือเหมือนเวลามีคนแบบมาขวางทางเราอะไรเยอะแยะเราเดินไม่ได้ไงเราต้องบอกเขาหลบหน่อยดิจะเดิน
2: เฮ้ยอันนี้เริ่มจริงจังละเริ่มน่ากลัวขึ้นละ
1: หลบหน่อยดิจะเดิน
2: ไม่ได้คิ้วมันต้องขยับมาก
1: จะเดิน
2: แล้วคอมันต้องยักยักไปด้วย
1: หลบหน่อยดิ
0: ต้องบอกให้เขาหลบไปทางนู้นด้วย
2: มือ
0: ไปหลบไปไกลๆเรา
1: จะเดิน
3: โอเคคำสุดท้ายค่ะ
0: ได้บริหารคออยู่โอเคอันนี้แบบเวลาแบบน้องนัดพูดมากพี่แม็กน่าจะชอบคำเนี้ย
3: อันนี้เอาให้ทุกคนแบบสงัดไปเลยนะ
0: ได้ครับ
3: มา1 2 3
0: แบบน้องนัดพูดไม่หยุดเลยนะแบบพี่แม็กครับนี่นั่นพี่แม็กเยี่ยมเยี่ยมหน่อยดิ
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
2: อันนี้เต้าหู้ทอดแล้วนะ
3: เบิร์นว่ะเต้าหู้แบบทอดแบบเบิร์นเลย
0: ไ
3: ม่เลย
0: จะจริงหรือจะได้หมดเลยพี
1: ่โอเค
2: แต่เดี๋ยวนะ
1: เยี่ยมหน่อยดิ
2: ให้บิวแบบที่เขาบิวด้วย
1: สมมุตินะโอเคพูดมาอยู่ได้ในใจไม่ไหวแล้วพี่แม็กเงียบๆหน่อยดิ
2: ไม่ได้ต้องแรงกว่านี
1: ้เงียบๆหน่อยดิ
2: ยังไม่เงียบเลยเนี่ยยังจุ้ยแจ้วเจรจา
3: ไอ้พี่แม็ก
0: ขอไปอ่ะ
2: มีหน้าอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยหน้าเดิมทุกอันไหนลองหน้าที่ขออีกรอบดิเงียบหน่อยดิแบบต้องเต้าหู้ไหมเมื่อกี้เต้าหู้มันไหมละ
0: เงียบเงียบหน่อยดิ
1: โอ้อินเนอร
2: ์เออ
1: เงียบเงียบหน่อยดิ
2: อ๋อโอเค
0: โอเค
2: รอบต่อไปคุณต้องสลับกันละ
0: ว่าทำให้เขาเรียกว่าทำให้คนที่โดนวีนไม่รู้สึกกดดันเยอะเกินแล้วก
2: ็รอบต่อไปเลือกมา2อันที่จะคัดออกครับ
0: โอเคครับพี่แม็กให้พี่แม็กเลือกว่าโอเคเดี๋ยวหายไหม
2: พี่แม็กช่วยเลือกใครกันได้ครับชึบ
0: ช
2: ึ
0: บชึบชับ
2: ไหนออกอันไหน
3: หานี่ดีกว่า
2: โอเคงั้นรับอันนี้ไป
0: โอเคคร
2: ับและรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้
1: ได้ครับ
0: วี
2: ทำเหมือนกันอะเมื่อกี้แต่สลับกันข้อแรกได้คำว่า
1: แล้วจะทำไม
2: เออแล้วจะทำไม
0: ทีมแม็กสอนได้เลยนะ
2: วีนสุดวีน
0: ดีว่า
2: สอนได้นะ
1: แล้วจะทำไมวะ
2: เออ
1: ถ้ามีวะคำหยาบแล้วจะทำไม
2: ไม่เป็นไรไปลูกศิษย์ไป
0: แล้วจะทำไม
2: เฮ้ยไม่ใช่แล้วลูก
1: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
2: ไม
0: ่แล้วจะทำไม
1: โน้ตเดียวนะแล้วจะทำไม
2: เออ
0: แล้วจะทำไม
2: น้องจะร้องไห้แล้ว
1: ได้ๆเพลงผ่านเพลงผ่าน
0: โอเคโอเค
2: โอเคโอเคต่อไป
0: เพิ่งเข้าหลักสูตร
2: เอออ
1: ันนี้ต้องออกซองหัวเรื่องคือวีนใช่ไหม
2: วีน
1: ขอโทษแล้วกัน
0: ขอโทษใครพี
2: ่ละกันไง
1: ละไงละ
2: กัน
0: อ๋อ
2: ละกัน
1: ละกัน
0: ละ
1: ขอโทษแล้วกัน
2: เอออธิบายดีมันต้องทำยังไงอ่ะ
3: เออ
1: ไอเสื้อฟ้านั่นแหละ
2: เออ
1: นี่ไง
2: มือเหรอ
1: แบบไอจะบ่นอะไรมาอยู่ได้เออใช่ไหมขอโทษแล้วกัน
2: เออ
0: จะบ่นอะไรไม่ได้ขอโทษแล้วกัน
1: ไม่กลางเยอะไปขอโทษแล้วกันยกไหน
0: เดี๋ยวกล้องรับไม่หมดขอโทษแล้วกัน
1: โอเคประมาณ
2: นี้หนูเหมือนบอยแบนด์นะเออใช่เหมือนบอยแบนด์อยู่90เลยลูก
0: เฮ้ยผมน่าจะตอนนี้ดีมดีแลนด์ผมมี
2: ติ
0: ๊กเบบี้พี
2: ่แต่ยังไม่ได้นะเมื่อกี
1: ้ไม่ได้
2: ต
1: ้
2: องให้แบบต้องให้ท
0: ำเดี๋ยวผมขอศึกษาแบบเพ่งแบบโฟกัสเลย
1: ขอโทษแล้วกัน
2: เออนี่โหน้องมันตั้งใจดูจริงๆนะ
0: ขอโทษแล้วกัน
2: เอออันนี้ได้ละ
1: แต่ได้ทั้งผ่าน
2: ได้แล้ว
0: ละกัน
2: เขาน่าจะได้เล่นหนึ่ง
1: โอ้ย
2: โอเคก็ต่อไป
1: ใครเริ่มอ่ะแล้วใครเริ่มอ่ะ
0: ก็พี่เริ่มอยู่เนี่ยพ
1: ี่
0: ท
1: ำ
2: ไม่ใช่คำ
0: อ๋อครับโอเคครับ
1: แล้วใครมันเริ่มอ่ะ
2: ไม่แล้วมือมันไปองศาอื่นบ้างไม่ได
1: ้
2: หรอ
1: โอเค
2: เวลาม
1: ันเริ่มวะ
2: เออ
1: มือหลังด้วยนะ
2: เออแล้วอันนี้ดีอ่ะ1 2 3
0: แล้วใครเริ่มวะ
2: เฮ้ยนะจริงจังนี่นาย
4: ผมพี่วีนใช่มั้ย
2: เดี๋ยวให้กินสมาร์ทฮาร์ดนะเอาดี
1: ๆเนยถ้าแข็งไปเดี๋ยวแช่น้ำให้นิดนึงแล้วใครเริ่มวะอย่างงี้นะอ่ะ
0: พี่อ่ะ
1: อันนึงอ่
2: ะเดี๋ยวคุณสอนเขาอีกทีนึงมั้ย
4: ขอดูความวีนพี่หน่อย
1: แล้วใครมันเริ่มอ่ะ
0: แล้วใครมันเริ่มมา
2: เออนี่โมโหจริงแล้วอันนี้โมโหจริง
1: ได้แต่ลากเสียงยาวไปอย่างงี้
2: ไม่เอาเอออ่ะได้
1: ต่อ
2: ไป
1: มาจับตัวดิ
2: เ
1: ออโอ้ยอย่ามันจับตัวดิ
2: ไม่ได้ต้องสะบัดสะบิ้งกว่านี้
1: อย่ามันจับตัวดิ
2: เ
4: ออมันจับใครพ
1: ี่ไม่
2: คำเฉยๆคำเฉยๆ
1: อย่ามันจับตัวดิ
0: เฮ้ยอย่ามันจับตัวดิ
1: อุ้ยอินเนอร์แรง
2: อุ้ยโหดแรงกว่าอีกแรงกว่าอีกชนะ
1: ชนะ
2: เกินทำเกินครู
1: โอเค
2: อันสุดท้าย
1: ถ้าใครวีนอ่ะไม่ได้วีนป่ะ
2: เออ
1: หลังกล้องอย่าหาได้ไหม
0: ขอทีได้ไหมดู
1: ใครวีนไม่ได้วีนป่ะ
2: เออ
0: แล้วใครวีนไม่ได้วีนป่ะ
2: เออเข้าใจไหม
1: ไม่หลุดไหม
0: อุ้ย
2: ไม่หล
0: ุ
2: ด
0: ไม่หลุดได้แต่ใจเย็นๆหลุดออกจากตัวก็พอ
2: โอเคเฮ้ยทำได้ดีผ่านไปกันต่อที่ข้อสุดท้าย
3: ไปฮ
2: ะเกมนี้ใครจะได้เป็นยายหนูฮัดดี้เราจะมีการ3ใบนะคะ
1: ได้ครับ
2: ใบแรกคือชื่อพี่แม็กใบ2คือชื่อน้องนัทใบ3คือพี่แม็กน้องนัท2ใบแรกจะคัดออกมาดูกันซิว่าใครจะได้โคเวอร์เป็นยายหนูฮัดดี
3: ้และใบแรกที่คัดออกคือ
0: ตรงกลางชื่อน้องนัทไม่ได้เขารอ
2: เย้อ่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี
0: ้วิอยากเห็น
1: พี่แม็กอ้าว
2: ใครอ่ะดู
0: ไม่เอา
1: เหมือนรู้กันหมดเลย
0: นึกว่าจะแบบฮาร์ดดี
2: ้เลือกเองด้วยนะ
1: สองคนป้า
2: เออ
0: ใครเริ่มอ่ะ
2: โจทย์คือให้โค้ชเป็นยายหนูฮาร์ดี้ที่มาออกงานสัมภาษณ์ที่ EFM Fandom Live แห่งนี้แล้วกำลังฝากซีรีส์ที่3ของเธอ Your Third Series แล้วเสร็จแล้วก็ง่วงนอนแบบอยากหลับไม่ไหวแล้วไปเลยเกล
5: ตัวแบบที่ลูกเป็น
0: ฝากรายการ EFM Fandom
2: แต่เป็น
5: ฝากละครนะฝากซีรีส์
1: สมมติว่าเราเป็นฮาร์ดี้จะฝากที่3ให้ทุกคนไปติดตาม
2: เพราะว่าคุณกำลังอยู่ในรายการแฟนดอม
1: ที่เราอยู่ในฮาร์ดี้
0: สมมติว่า
5: ไม่มีมือเราเป็นคาแรคเตอร์ฮาร์ด
0: ี้ไม่มีสมมติว่าฮาร์ดี้พูดได้แล้ว
2: แย
5: ่ใช
1: ่สมมติว่าพูดได้แล้ว
2: แย่ๆ
1: โอเครู้ได้ไงว่าลูกเสียงสูง
2: ลูกดีๆนี่นะ
1: โอเค
2: อ่ะ1 2 3ไปค่ะ
6: จะฮาร์ดี้ตัวไหนจะพูดก่อน
5: แบ่งกันแบ่งกัน
6: ฮาร์ดี้ก็ขอแฟกเฮ้ยปิ๊บปิ๊บกับนะครับคะตอนนี้ก็ออฟแอปไป EP แล้วก็ดูได้ทุกวันอาทิตย์นะกับเวลา16:30
2: ที่อยากให้เขาพูดบ้างเรียน
5: นะนี่อู้นะฮันดี้นี่อู้นะ
6: อันนี้16:30
5: เออ
6: ห้ามมึง
2: พูดได้อีกตัวนึงอ่ะ
4: ชอบกันไม่ไหว
5: สิ่งคนนี้ไม่ได
2: ้เดี๋ยว
4: บ๊ายบาย
2: เสร็จแล้วมีโจทย์พิเศษมาม
1: ีแล้วครับ
2: ให้เป็นฮาร์ดี้พูดคำว่าเป็นอะไรมากปะ
5: แบบวิน
1: โอเค
0: พร้อมกันเลยไหมฮะ
2: พร้อมกัน
5: วินด้วยวินด้วยลูกวิน
4: สอง
6: ฮึมาก
5: แล้วหลับด้วยง่วงหลับนี่น้องตอบถูกน้องทำถูก
4: ฮาร์ดี้ไม่กุน
6: ว่าเป็นอะไรมากปะมากแล้วใครเริ่ม
2: เริ่มสนุกแล้วโอเค
5: เดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปให้ลูกดูว่าเขาล้อเรายังไงแล้วเดี๋ยวรอดูเลยว่าลูกจะมีปฏิกิริยาอย่างไร
1: เนี่ยมันร้านเหมือนกันครับเนี่ย
2: เดี๋ยวเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาให้แม็กนาโทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ
0: ลืมว่าลูกเล่น
7: EFM Fandom Live
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ด
9: สวัสดีครับ
10: แม็กกอนทัศน์ครับ
11: ณัฐอธิสิทธิ์ครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
9: เพลงดีทุกแนว
12: Is that good
13: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ กู๊ดดี้ โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
12: สวัสดีครับแม็กกอนทัศน์ครับ
13: ณัฐอรศิษฐ์ครับ
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว
14: EFM Fandom Life
15: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
16: EFM Fandom Live นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะร่วมส่งความฟินร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะเดี๋ยวให้แมกนัสโทรกลับไปหาแฟนๆนะคะที่เขาลงทะเบียนเอาไว้นะคะเริ่มเลยกดเบอร์ให้พี่แนนหน่อยค่ะ
13: กดเลยนะครับ
16: ครับผม
17: ต้องพูดออกด้วยเปล่า
13: 083
17: พูดเล่นพูดเล่นพ
13: ู
17: ดเล่น
13: เอาพี่แม็กทุกคนพี่แม็กแกง
17: พูดเล่นพูดเล่น
16: เ
13: ติ๊กตอกตุ๊ดตุ๊ดอุ้ย
18: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: คุณกจ
18: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับคุณกจใช่ไหมครับ
13: คุณกจเสียงหวานนะ
17: คุณกจหรือเปล่า
18: ก จ, จ
16: คุณกจได้เขียนมาสักเรื่องในนี้ป่ะคุณ
17: ใช่ไหมครับ
18: ใช่ค่ะส่งไปหนึ่งเรื่องค
16: ่
18: ะ
16: ไม่รู้อ่ะได้ก็จะเป็นคนอ่าน
13: คุณก
16: ปากากจ
19: หรอ
16: ใช
19: ่ว้าวถ้างั้นกจมีอะไรอยากจะถามทั้งคู่คะ
18: ค่ะก็ตอนนี้ซีรีส์กำลังออนอยู่ใช่ไหมคะ
13: ใช่ค่ะ
18: ถ้าไม่ได้วัดความสำเร็จของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะด้วยยอดวิวหรือว่ากระแสทั้งสองคนอยากวัดความสำเร็จจากเรื่องนี้ด้วยอะไรคะ
16: คำถามนางงามมาก
17: ผมด้วยความที่ตอนแรกคำถามเนี่ยตอนแรกที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกของคอมเมดี้ของผมเลยผมก็เลยอยากวัดว่าซีเรื่องนี้ทำให้คุณหัวเราะได้มากน้อยขนาดไหนครับ
16: น้อง
8: งนั้นล่ะ
13: ก็เหมือนกันครับว่าซีรีส์ที่3ของเธอที่แบบพวกเราตั้งใจกันอยากรู้ว่าผลงานชิ้นนี้มันจะเป็นผลงานที่แบบช่วยคลายเครียดให้กับทุกคนในวันที่แบบทำงานมาเหนื่อยๆหรือแบบอยากหาอะไรตลกๆดูได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ถ้าไม่วัดด้วยยอดวิวก็จะวัดด้วย
17: เดซิเบล
13: เดซิเบลใช่
8: ไหมเอ็นเค
13: ความ
8: ดังของเ
13: ราเอชเมนต์นี
8: ่โอเคโอเค
13: โซเชียล
8: โอเค
19: ก็จอล่ะใครเครียดได้ไหมคะซีรีส์เรื่องนี
18: ้สุดๆเลยค่ะ
19: หรออามีอะไรอยากจะบอกกับทั้งคู่ไหมคะสั้นๆ
18: ได้ค่ะก็อยากให้กำลังใจทั้งคู่นะคะคิดว่าตอนนี้ทั้งคู่น่ากำลังแบบกดดันอยู่แต่อยากให้รู้ว่าตอนนี้ซีรีส์มีคนค้นพบอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ทั้งผลงานเก่าๆด้วยนะคะไม่อยากให้กังวลฮาร์ดดิสก์รอซัพพอร์ตอยู่เสมอค่ะ
17: ขอบคุณครับน่ารักมากครับ
19: ขอบคุณค่ะ
17: ขอบคุณกจ
13: คุณกจน่ารักมาก
19: สวัสดีค่ะเขาซัพพอร์ตทุกช่องทางเลยนะอ่ะสายต่อไปค่ะ
13: ให้บอกเบอร์ไหมครับพี่แม็ก
17: จำได้หมด
13: โอเคครับคุณเอ๋ยจะรับไหม
18: ฮัลโหลครับ
17: ฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณเอ๋ย
18: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
17: แม็กครับ
13: นัทครับ
18: ค่ะ
19: โอ้ยคุณเอ๋ย
8: ไม่เขินเขินมากวันนี้พูดไม่ออกเลยเนี่ย
17: ครับ
13: จริงหรือเปล่า
19: พูดไม่ออกงั้นถามเลยดีกว่าหนึ่งคำถามที่เตรียมมาถามได้เลยค่ะคุณเลย
18: ได้ค่ะก็จะถามว่าถ้าวันหนึ่งที่เราสมรองดันต้องไปติดต่อด้วยกันทั้งสองคนจะดูแลกันและกันยังไงบ้างค
17: ่ะติดต่อด้วยกันจะดูแลกันและกันยังไงบ้าง
19: อ
17: ืมก็เราก็ต้องดูแลกันอยู่แล้วไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยท้องต้องอิ่มอะไรอย่างงี้ฮะก็อะไรที่ทำให้เป็นเราก็ต้องฝึกเราก็ต้องทำให้ได้อย่างแบบสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าเรามีความแบบสมมติเป็นผู้นำเราก็ต้องนำให้ได้อยู่ให้ได้ให้กำลังใจกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
13: ครับผม
17: อาจจะชิลก็ได้นะเราอาจจะชอบไม่อยากกลับเลยก็ได
8: ้ปลาให้กินอะไรอย่างเง
13: ี้
8: ย
13: ผมว่าเราน่าจะแบบแบ่งหน้าที่ในการดูแลกันอะไรกันเนี่ยครับเหมือนอย่างพี่แม็กเขาก็แบบทรงพี่แม็กสามารถแบบไปหาอาหารหรือว่าไปแบบหาแบบผลไม้อะไรจากตามต้นไม้อะไรช่วยแบบ
17: ปิดต้นไม้มาแล้ว
13: ครับครับผมก็มีสกิลแล้วด้วย
17: คร
13: ับ ถือคิดว่าน่าจะแบ่งพาร์ทในการดูแลกันแบบพี่แม่อาจจะไปในพาร์ทที่แบบต้องลุยต้องแบบใช้แรงใช้อะไรเยอะหน่อยส่วนของนั้นก็จะเป็นในฟิลแบบคอยดูแบบภาพรวมของเขาให้เขาแบบยังอยู่ดีสุขภาพดีต้องหล่ออยู่เกาะล้างต้องหล่อนะเอาโชว์ต้องหล่อให้ลิงดูด้วยจะดูว่าแบบเขาโดนแดดตรงไหนหรือมีแมลงกัดต่อยตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะช่วยดูแลเล็กๆน้อยๆในพาร์ทนั้นได้แล้วก็ในพาร์ทพวกหาอาหารก็อาจจะช่วยด้วยแต่อาจจะให้พี่แม็กเป็นเมนหลัก
17: คร
8: ับ
17: ผม
8: โอเค
17: ครับผม
19: คุณเอ๋ยถ้าคู่นี้ติดเกาะรอดไหม
18: รอดค่ะ
8: รอดเน
18: า
8: ะ
18: สายซัพพอร์ตอีกคนนึงก็เป็นสายแบบว่าไล่ล่า
8: โอเคขอบคุณมากนะคะคุณเอ๋ย
17: ขอบคุณเอ๋ย
13: สวัสดีครับขอบคุณสำหรับคำ
17: บาย
13: ครับคุณเอ๋ย
19: เดี๋ยวส่งคุณฟังทางวิทยุไปฟังข่าวก่อนนะคะแต่ว่ารายการยังไม่จบนะคะเดี๋ยวต่อกันทางออนไลน์ค่ะ
17: บ๊ายบาย
14: EFM Fandom Live
15: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
19: มาและฮาร์ดดิสก์คนสุดท้ายของคืนนี้ค่ะกดเลยครับ
13: แม็กกดเลย
17: เคยกดนี้แล้วมีคนโทรผิดไหมครับ
19: มี
17: จริงหรอ
19: จริงโทรผิดไป
17: เป็นอะไรนะครับ
13: CIA
17: โอเค
13: ก็คุยกันในไลน์ไม่ได
17: ้ครับ
13: เกือบโดนพี่แนนต้ม
17: สวัสดีครับคุณเลิฟ
18: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
8: เขาเป็นคนรอบคอบนะเขาไม่ยอมฮัลโหลนะเขาให้เราพูดก่อนคุณเลิฟ
19: รู้
13: ผม
17: รู้สัมผัสได
19: ้อาการมันเป็นยังไงหรอตอนเนี้ย
18: ตื่นเต้นค่ะไม่ได้เจอกับพี่เราแล้ว
13: อุ้ยนี่ก็จะตอบว่าง่วงแล้วค่ะดึกแล้ว
8: นะงั้นถามหนึ่งคำถามที่เตรียมมาหน่อย
17: ได้ครับ
18: ได้ค่ะก็ขอถือคำถามว่าถ้าเกิดพี่เมย์แล้วก็พี่มัตตีน้องให้แฮนดี้ค่ะเป็นผู้ชายจะตั้งชื่อว่าอะไรค่ะ
19: อืม
13: เป็นน้องชายคนเล็กของพี่สาวคนสวย
17: อ
19: ืออะไรดี
17: โอเคชื่อใช่พี่ชื่อฮาร์ดดี้เป็นพี่สาวน้องน้องชายก็วูดดี
19: ้เออดี
8: น่ารักอันนี้น่ารัก
19: เออดีอ่ะ
8: มีความสนๆด้วย
17: ครับฮูดี้
8: ฮูดี้ฮูดี้
17: ฮูดี้ฮาร์ดดี
19: ้อืม
8: นี่นัทชอบเปล่า
17: น่าจะไม่ชอบนะนี่
13: ชอบใส่ครับแต่ไม่ชอบเป็นชื่อลูกครับผม
8: นี่เขาเป็นอะไรกันแล้ว
19: หนูมันเสนอมาชื่อนึงมา
8: หนูชื่ออะไรดี
13: ผมว่าน่าคงเอาเป็นชื่อ nominate ที่ก่อนจะมาเป็นฮาร์ดดี้แล้วกันคร
19: ับ นั่นคือ
13: ว่านั่นคือคอบี้ครับผม
8: คอบี้ฮาร์ดดี้กับคอบี้
13: คอบี้เพราะว่ารู้สึกว่าชื่อคอบี้มันเหมาะกับผู้ชายมากกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ของจองกับฮาร์ดดี้ด้วยแล้วก็มีความเป็นป้าป๋าเขาแบบคอก็คือมาจากกอนทัสก็บีก็แบบเบบีนัทอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นคอบี
19: ้ความหมายด
17: ีแล้ววูดดี้ไม่คล้องจองเหรออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าก
13: ันต่อเดี๋ยวพูดที่ของเจ้าเหมือนกันให้แฟนๆเลือกแล้วกัน
8: ใช่เออ
19: ลองเลิฟลองไปเลือกดูใน2ชื่อนี้นะคะ
17: คร
19: ับ
18: คร
19: ับ
18: ได้ค
19: ่
18: ะ
19: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
13: ่
19: ะ
13: ขอบคุณเลิฟ
19: ๆมาช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ทั้ง2คนฝากซีรีส์หน่อยค่ะเพลงประกอบด้วยแล้วก็มีงานที่คุณต้องชวนทุกคนด้วยเนาะ
17: ครับ
19: ไปเลย
17: ก็ฝากซีรีส์ที่3ของเธอด้วยนะครับผมออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะครับผม 4:30 นทาง GMM 25นะครับและทางอันคัทเวอร์ชั่นนะฮะทางไอชีอี 5:30 นครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้จนถึงตอนนี้ EP 5แล้วครับ
19: ครับ
13: ใช่ครับแล้วก็ขอฝาก OST เพลงประกอบซีรีส์เพลงที่3ของเธอด้วยนะครับผมร้องโดยพี่ส้มมาลีคนน่ารักครับผม
17: แล้วก็ใกล้จะออกแล้ว
13: ของนัทก็ใกล้จะออกแล้วกับชื่อเพลงว่าเขาบอกไปหรือยังนะ
17: บอกแล้ว
8: บอกแล้วเอ้ยยังเหรอยังโอเคพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้ลูกอ่ะโอเคไป
13: ก็ขอฝาก
17: ได้ครับ
13: ก็ขอฝาก OST เพลงที่2ของนัทด้วยนะคะ
8: ว่า
13: เป็นเพลงไรหรอ
17: คร
13: ับ
17: แล้วก็งานที่ใกล้จะถึงเร็วๆนี้แบบมากๆแล้วนะครับผม
13: เซอร์ไพรส์มา
17: ครับผมมาดู EP 7ไปด้วยกันกับพวกเรานะครับผมในวันที่6สิงหาคม6กันยายนนะครับ6สิงหาคมไปแล้วฮะ
8: รอเล่นค่ะ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเผยส่งออกไทยเดือนกรกฎาคมตัวต่อเนื่อง 21.6% แต่ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
21: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
22: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
23: เสียวฟันอะ
24: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
25: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สนค.เผยส่งออกไทยเดือนกรกฎาคมต่อเนื่อง 21.6% แต่ 34,800 ล้านดอลลาร์ขณะที่7เดือนแรกโต 18.2% ได้แรงหนุนจากสินค้าเทคโนโลยีและตลาดหลักคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
4: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคม2569มีมูลค่าประมาณ 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 21.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่25หากหักสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยการส่งออกขยายตัว 23.3% ปัจจัยสำคัญมาจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนมือถือโทรศัพท์ขณะที่สินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะข้าวยางพาราสินค้าประมงและปศุสัตว์ด้านสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 24.2% ด้านส่งออกสำคัญขยายตัวทุกตลาดโดยสหรัฐโต 45% จีน 15% ญี่ปุ่น 21% สหภาพยุโรป 32% และอาเซียน 17% ขณะที่ตลาดตะวันออกกลางยังหดตัว 12% สำหรับช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยส่งออกแล้วประมาณ 2.32 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 18.2% แต่นำเข้าประมาณ 2.67 แสนล้านดอลลาร์ขยายตัว 37.8% ทำให้ขาดดุลการค้าประมาณ 3.54 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งสนค.มองว่าการส่งออกช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีและ AI แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุนพลังงานรวมถึงมาตรการภาษีของสหรัฐที่อาจเจาะจงเป็นรายประเทศและรายสินค้ามากขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งการผลักดันผลไม้ไทยในญี่ปุ่นขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าพรีเมียมในจีนและเร่งเจรจาความตกลงการค้าตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐเพื่อลดความไม่แน่นอนและรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: และมาติดตามผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมสาวไทยชนะเกาหลีใต้คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชิงชัยรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยอันดับที่17ของโลกดวลกับทีมสาวเกาหลีใต้อันดับที่28ของโลกโดยเกมนี้โค้ชออยกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชัชออนโมกศรีพิมพ์พิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสุทธ์รวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงชิงชัยตั้งแต่เซตแรกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะเอาชนะไปด้วยสกอร์25-20คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2ทีมสาวไทยอาศัยทีมเวิร์คที่ลงตัวทำแต้มขึ้นนำอย่างต่อเนื่องและเอาชนะไปได้อีก25-18คะแนนต้องการเก็บชัยชนะอีก1เซตก็จะได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีซึ่งทีมตบลูกยางสาวไทยก็ไม่ทำให้กองเชียร์เพื่อนร่วมชาติต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายตบเอาชนะไปด้วยสกอร์25-21คะแนนเก็บชัยชนะ3เซตรวดทำสถิติชนะไปเกมที่4ติดต่อกันในทัวร์นาเมนต์นี้ขณะที่รอบรองชนะเลิศทีมตบลูกยางสาวไทยจะพบกับทีมสาวญี่ปุ่นที่เอาชนะไชนีสไทเป 3-0 เซตในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 16:15 ตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: บายมิแนวฟินต้องกินโน้ต
1: Atime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยแพนดอร่าแบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
4: EFM Playlist of the Week
0: New Entry
5: Number 10
6: ขึ้นใจเมอร์ฟีเจอริ่งแบล็คฮาร์ท

0: ดีท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
0: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อันคารคลุมโปง
5: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูว่าพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
6: ่
5: ะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น
10: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: mercy for that one special place. The Stardust chances for me. And that's you.
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำหรับโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: มากมากเลยอ่ะงง
6: ไส้ดิบ
7: ไส้ดิบ
8: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
9: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: EFM On Tour พร้อม 3, 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
13: EFM On Tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
12: อายกอายกยกยก
10: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับ Crystal Palace ปฏิเสธข้อเสนอจำนวน50ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลในการยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้ออิสมาอิลซาโดยสโมสรยืนยันต้องการเก็บนักเตะไว้ช่วยทีมต่อไปโดยทัพหงแดงพยายามจะเสริมแกร่งตำแหน่งปีกขวามาตลอดช่วงซัมเมอร์เพื่อทดแทนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ย้ายทีมไปแล้วก่อนหน้านี้เคยยื่นข้อเสนอยานคูบามินเดแต่ไบรตันแอนด์โฮฟเฟลเบียนปฏิเสธหลายครั้งด้วยเหตุนี้ทีมของกุนซืออันโตนีอิราโอลาจึงเบนเข็มไปที่ซาและพยายามยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อให้พาเลซพิจารณาปล่อยตัวแนวรุกทีมชาติเซเนกัลในวัย28ปีแต่ดูเหมือนความหวังจะได้ตัวคงยากเต็มทีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
14: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
16: ิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า
17: Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
18: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีลองตั้งใจฟังเรื่องราวของคนรอบข้างโดยไม่ตัดสินดูนะครับ

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
6: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่ารอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
7: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สวัสดีครับ
11: แม็กกอนทัศน์ครับ
12: ณัฐอรสิทธิ์ครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
10: เพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
3: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: อกรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้ 1 2
5: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับ Manchester United อาจเปลี่ยนแผนสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็คซ้ายหลัง Alejandro Balde ตัดสินใจอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปและพร้อมต่อสู้ในการแย่งตำแหน่งภายใต้การคุมทีมของ Hansi Flick โดยแบ็คซ้ายวัย22ปีแจ้งจุดยืนอย่างชัดเจนต่อสโมสรไม่ต้องการย้ายทีมพร้อมกับมาลงฝึกซ้อมตามปกติโดยต้องการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งตัวจริงแม้ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากกราวมาตินและชูอัลการเซโลที่ย้ายมาร่วมทีมแบบถาวรโดยก่อนหน้านี้อนาคตของบาลเด้ถูกจับตามองอย่างมากหลังมีสโมสรในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจโดยเฉพาะแมนยูไนเต็ดที่ต้องการเสริมตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
5: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู้
6: EFM

0: าหัวใจฉันคืนมา
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันศุกร์ยิ้มให้ตัวเองหน่อยเราเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้วอาจมี

0: ง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นครับสิงห์มหาดอย่างอาร์ตสวิลล่ากำลังสำรวจโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวชองแคลโตติโบประกันหลังชาวฝรั่งเศสของ West Ham United มาร่วมทัพเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่ย่อมยาวกว่าในตลาดซื้อขายรอบนี้โดยก่อนหน้านี้วิลล่าได้เปิดฉากเจรจาคันก้าวหน้ากับคลับบรูซและประสบกับความล้มเหลวในการดึงโชเอลออโดเนสกองกลางทีมชาติเอกวาดอร์ในสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขายมูลค่า30ล้านปอนด์ส่งผลให้อุนายเอเมรี่ต้องปรับแผนการเสริมทัพแนวรับโดยเล็งไปที่โตดิโบโดยมองว่าประกันหลังวัย26ปีจากเวสต์แฮมรายนี้เป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าและสามารถปิดดีลได้ง่ายกว่าในเวลานี้หลายนิชโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
8: ันจะเบาถ้าเราไม่แบก
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ธอนึกคือความสุขของฉันก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจเธอคือเทพธิดา

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการนะครับอีกหนึ่งคนที่แอสตันวิลล่ากำลังเปิดฉากเจรจากับเอซิมิลานยักษ์ใหญ่แห่งซีเรียอิตาลีเพื่อคว้าตัวราฟาเอลเลอาริเซนทีมชาติโปรตุเกสมาร่วมทีมโดยตัวรุกวัย27ปีกำลังได้รับความสนใจจากกาลาตาซารายสโมสรดังแห่งลีกตุรกีเยอร์กดีวิลล่าเชื่อมั่นว่าเลอามีความปรารถนาจะย้ายมาค้าแข่งในวิลล่าพาร์คโดยเป้าหมายหลักโดยสโมสรต้องบรรลุข้อตกลงในรูปแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นบังคับซื้อขาดเพื่อประหยัดงบในดุลบัญชีโดยวิลล่าจะกลายบรรลุข้อตกลงดึงตัวนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าจากเชลซีมาเสริมทัพแล้วก็ตามแต่อูไนเอเมรี่ยังคงต้องการเพิ่มความเข้มข้นในเกมรุกเพิ่มเติมหลังจากสโมสรตัดสินใจปล่อยตัวออลลี่วัตกินส์มอร์แกนโรเจอร์สออกไปหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต

0: สวัสดีวันศุกร์หากคุณยังติดอยู่กับอดีตให้ลองปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่าปล่อยให้อดีตเป็นอุปสรรคในการเติบโตอนาคตรอคุณอยู่ข้างหน้านะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เราติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับ Newcastle United ประกาศคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสกองกลางชาวสเปนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแบบถาวรโดยมีค่าตัวรวมเงื่อนไขต่างๆ50ล้านปอนด์พร้อมสัญญาระยะยาวในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คโดยดาวเตะวัย24ปีตัดสินใจอำลาถิ่นเอติฮัดสเตเดียมหลังย้ายมาค้าแข้งได้เป็นเวลา18เดือนโดยลงสนามให้เรือใบสีฟ้าไป59นัดรวมทุกรายการและทำได้4ประตูก่อนเลือกย้ายมาหาความท้าทายใหม่เพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอไลน์ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 1 2

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: เวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4รายการนี้ครับอีกหนึ่งคนที่ Manchester City เปิดตัวกับอายุบัวดี้มิดฟิลด์วัย18ปีจากลิลในค่าตัวรวม100ล้านยูโรในการมาทดแทนโรดี้โดย Manchester City ได้เปิดตัวกับกองหน้าตัวใหม่ที่มาจากลิลคืออายุบัวดี้เป็นตัวกลางรุกที่ร่วมทีมด้วยในค่าตัว95ล้านยูโรพร้อมแอดออนอีก5ล้านยูโรโดยดาวเตะทีมชาติโมร็อกโกเซ็นสัญญายาวกับแมนซิตี้5ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก1ปีโดยสโมสรคาดหวังให้เขาเข้ามาเป็นตัวแทนในตำแหน่งกองกลางตัวรับหลังโรดี้ไปบาร์เซโลนาและนิชโมกนะครับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง

0: กับเราไปนานๆนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อาเลกรีหลังการย้ายออกไปของโรเมโรลูกากูโดยมีชื่อของกิลกลายเป็นเป้าหมายที่สโมสรเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยก่อนนี้นาโปลีเคยสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกองหน้าจากพรีเมียร์ลีกหลายรายแต่ค่าตัวของเป้าหมายบางรายค่อนข้างสูงรวมถึงการแข่งขันที่ค่อนข้างมากทำให้กิลกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขึ้นขณะที่นิชาคินเซล่ารายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีประเมินค่าตัวของมาร์กิลในราว25ล้านปอนด์หากมีการย้ายทีมแบบถาวรโดยดาวยิงทีมชาติสเปนย้ายจากบาร์เซโลน่ามาร่วมทีมเชลซีในปี2024ด้วยค่าตัวเพียง5ล้านปอนด์เท่านั้นหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ค่ะ

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูว่าพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
4: ่
3: ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: EFM on tour พร้อม3 4
7: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาทั้งสิบลองหน่อยทุกคนยกยก
8: EFM on tour
9: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
7: อยกอยกยกยก
9: ร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสำนักงานกปร.เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคเกษตรสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
15: เลอ
16: สบู่สมุนไพรเลอ
17: สบู่
15: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: สำนักงานกปร.เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคเกษตรเตรียมยกระดับผลงานวิจัยไทยสู่เวทีหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณประเทศอินเดียปี2570คุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
4: นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจัดขึ้นณโรงแรมรามาการ์เด้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรยุคใหม่และเตรียมพร้อมนำผลงานไทยเข้าสู่การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ณประเทศอินเดียในปี2570ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลความสำเร็จตามแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงโดยชูคุณสมบัติของหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเพิ่มแร่ธาตุอาหารได้ดีถือเป็นโซลูชันทางธรรมชาติที่ช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรเสริมความมั่นคงให้กับพื้นที่ทำกินได้อย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ SWOC กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2 169/2569คาดว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงได้กำชับหน่วยงานชลประทานทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยบรรจุขออภัยค่ะโดยปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 49,524 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 27,142 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 15,095 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ61ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
5: บุญรักษาพระคุ้มครองเจริญรุ่งเรืองด้วยหลักแห่งธรรมะคิดดีทำดีทำได้ทุกวันวันนี้วันพระ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
4: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: ไอโย่ good morning ครับผมผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับผมเช้าวันศุกร์สนุกสุดมันแบบนี้ใครตื่นกันแล้วบ้างเช็คชื่อเข้ามาหน่อยนะจ๊ะ2ช่องทางเช่นเคยครับ A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับผมขอเสียงคนนอนมาเต็มหน่อยแล้วโอ้โหนี่นอนมาเน้นๆนะฮะวันนี้สดชื่นกันตั้งแต่6โมงเช้าเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผม2ชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ DJ พีมนะจ๊ะยาวๆเลยอย่าลืมครับอยากให้มิวสิกเพลงไหน Start Your Day ของคุณครับผมส่งขออันเข้ามาได้นะครับผมก่อนไปลุยกันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งในที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเป็นไงบ้างคุณผู้ฟัง1อาทิตย์ผ่านมานะครับผมอาทิตย์ที่ไม่มีวันหยุดนะเป็นอาทิตย์ที่พิมรู้สึกว่ารถเยอะมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีวันหยุดเลยแหละคุณผู้ฟังคนก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนกันเลยเนาะแล้วก็ขับรถออกกันทุกวันนะครับผมแต่ก็เป็นอีก1อาทิตย์นะที่รู้สึกว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยมันตกน้อยลงแล้วก็เลิกงงเลิกงานก็มีได้ไปวงได้ไปวิ่งอะไรกันบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มีดีมีเสียนะได้ทำงานเราก็ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกโดยที่ฝนไม่ตกกันบ้างนะครับผมแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวฝนเนี่ยจะเริ่มกลับมาตกอีกกระปิดกระปอยนะคุณผู้ฟังวันหนึ่งประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็ดูดีๆนะครับผมแล้วก็เช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านกันด้วยพกร่มพกอะไรติดตัวกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันก่อนเลยกับเพลงแรกของเราคุณผู้ฟัง1เพลงที่แอบบอกงี้ดีกว่าว่า Producer of the Year เขาชอบมากเพลงเนี้ยต้นหนตันติเวชกุลครับคุณผู้ฟังเขาชอบเพลงนี้มากเขาเปิดอัดหูพิมพ์แบบบ่อยมากอะทุกครั้งที่ไปจัดรายการด้วยกันมันจะฮัมเพลงนี้ขึ้นมาครับนี่คือผลงานเพลงจากพี่วงเมอร์ฟิชชิ่งกับ Black Heart ที่ Producer of the Year ยังต้องบอกว่าโอ้โหเพลงนี้ฟังแล้วมันจำขึ้นใจจริงๆ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: เปิดไปเมื่อกี้ครับคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่อิงวรันธรด้วยครับผมใหม่ล่าสุดและกันเนาะเพราะว่าออกมาสักพักละกับเพลงที่มีชื่อว่าจำไว้ครับผมแต่ถึงแม้ว่าพี่อิงจะไม่ได้มีเพลงใหม่แบบไม้ใหม่แกะกล่องมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับไม่ต้องห่วงคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้พี่อิงบอกว่าฉันขอพักบทบาทการเป็นศิลปินไปสักครู่ตอนนี้ขออนุญาตเป็นดาราท่านหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวล่าสุดพี่อิงจะมีไปเล่นเป็นตัวเอกครับผมในหนังฟอร์มยักษ์นะของประเทศไทยเอาเลยคุณผู้ฟังอย่างเรื่องวันทองนะครับเรื่องนี้เนี่ยประกบคุณช้างคุณแผนนะด้วยพี่หมากปรินแล้วก็พี่กราฟนะครับผมแล้วก็มีเล่นกับพี่พรีมี่ด้วยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ฟังพี่อิงบอกว่าเรื่องนี้ท้าทายมากๆแล้วก็เป็นการได้ลองอะไรใหม่ๆจากพี่อิงวรันธรเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับคุณอิงนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเห็นคุณอิงในบทบาทใหม่ๆเดี๋ยวไปรอดูกันได้เลยกับเรื่องนี้ครับผมคุณผู้ฟังวันทองนะครับผมใกล้จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอไปชมกันได้นะครับผมเรื่องนี้มันจะเป็นวันทองเวอร์ชันดัดแปลงด้วยคุณผู้ฟังจะไม่ใช่แบบเรื่องราวของนางวันทองธรรมดาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของนางวันทองที่เขารู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและเขาจำเป็นจะต้องเสียชีวิตเพราะผู้ชาย2คนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่านางวันทองในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาจะสามารถแก้เรื่องราวของตัวเองได้ยังไงนะครับผมฝากไปด้วยติดตามการคุณผู้ฟังกับหนังฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ของประเทศไทยเรื่องนี้นะครับกับวันทองครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ฟังกับหนึ่งผลงานเพลงจาก Paradox ครับเป็นเพลงที่พิมรู้สึกว่าพิมชอบมากอ่ะแล้วก็อยากเปิดให้ทุกคนได้ฟังล่าสุดไปฟังพิต้าเล่นมาในงาน EFM on Tour ยิ่งรู้สึกว่าเออมันรีมายด์เราจริงๆว่าทำไมเราถึงชอบเพลงนี้มันมีท่อนรามท่อนหนึ่งที่เป็นท่อนแรปไม่ใช่ท่อนแรปพูดผิดที่เป็นท่อนฮุกของเพลงนี้คุณผู้ฟังชอบมากๆครับไปลุยกันเลยกับเพลงนี้มีชื่อว่าปลายสายรุ้ง

โอ้โหคุณผู้ฟังนี่คือหนึ่งวงที่พิมบอกเลยนะว่าสุดมากอะพิมให้เป็นสุดในรุ่นนี้แล้วคุณผู้ฟังสำหรับเอเชียเซเว่นครับผมคงความเฟี้ยวไว้เต็มรูปแบบมากๆหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยเพิ่งออกเพลงที่โอ้โหไวรัลแล้วก็ดังมากอย่างไม่แบ่งใครไปนะคุณผู้ฟังเป็นเพลงสไตล์ช้าๆครับผมที่ผสมผสานความเป็นดนตรีไทยเข้ามาได้แบบลงตัวมากๆประกอบไปกับ MV ที่มันละมุนมากๆกับการรำนะคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้ครับผมปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วมีชื่อฉีกไปเลยนะชื่อภาษาอังกฤษไปเลยชื่อว่า Who Are You ครับผมหรือว่าภาษาไทยคือตะโกนคุณผู้ฟังแล้วแบบมันถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคลื่นอะความช้าความเร็วอะไม่แบ่งใครคือเป็นท้องคลื่นแล้วอยู่ตอนนี้แทนที่มันจะกลับมาตรงกลางไม่นะฮะเอเชียเซเว่นขึ้นไปที่สุดของคลื่นเลยคุณผู้ฟังคือไปเวเพลงเร็วแต่ยังเป็นการใช้เครื่องดนตรีไทยแล้วมันแบบโหคุณผู้ฟังมันเป็นซาวด์ที่พิมพ์เอาจริงนะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะสำหรับเพลงนี้เพราะฉันฝากไว้ด้วยนะครับผมทิ้งท้ายไปคุณผู้ฟังในชั่วโมงแรกฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวกินโน้ตเอมิฟิสไตร์อร่อยพอดีคำกับมิคิวฟิสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งไปที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านนะครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยหนึ่งผลงานเพลงในชั่วโมงแรกที่ขอเข้ามาครับผมอย่าง9 นาฬิกาจาก SPF ครับแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อในชั่วโมงที่2นะจ๊ะคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood ครับ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันศุกร์ก่อนเดินข้ามถนนดูรถซ้ายขวาเพื่อความปลอดภัยแล้วอย่าลืมจับมือคนที่เรารักข้ามถนนไปด้วยกันแล้วอย่าปล่อยให้เขาเดินลำพังนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
8: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีอ่ะตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
3: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อายกอายกยกยก
5: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารต้นคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสะพานขวาถนนประชาราษฎร์สาย2เขตบางซื่อกลางดึกมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์นะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่ App Go บัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์นะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: เมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสะพานขวาถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้หลังใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ตรวจสอบพบผู้ติดค้างจำนวน1รายเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือออกมาด้านนอกตัวอาคารเป็นที่เรียบร้อยและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายเป็นหญิงไทยอายุ50ปีและ20ปีเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
13: ผลการจับสลากศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับฤดูกาล 2026-2027 เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่า5ทีมตัวแทนจากเกาะอังกฤษได้ผลการจับสลากดังนี้เริ่มที่อาร์เซนอลรองแชมป์เก่าเจอกับเรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิคบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสริวนาโปลีซาบาและสลาเวียปรากแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัยซ้อนบาร์เซโลน่าสปอร์ติ้งลิสบอน FC ปอร์โตนาโปลีอาเบรซิกเอเคเอเทนและบรอง ลิเวอร์พูลดวลกับแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์มิลานเอฟซีปอร์โตขับบรูซบูรุเซียดอร์ทมุนด์บียาเรอัลเฟเดเบเช่ลองและแอลเอเอสเคเรนส์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับบาเยิร์นมิวนิกแอตเลติโกมาดริดโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนอาเบรซิกบียาเรอัลซาบาและโคโมขณะที่แอตันวิลล่าพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงบาร์เซโลน่าบรูเซียดอร์ทมุนด์ขับบรูซเฟเดเบเช่กาลาตาซารายซาบาและสลาเวียปรากผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเซลตาบิโก้ที่เหลือ10คนแพ้โอซาซูน่า1-2บาร์เซโลน่าแชมป์เก่าชนะแอตเลติกบิลบาว2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่2เชลซีชนะลูตันทาวน์2-0ฟูลแลมชนะ AFC วิมเบิลดัน3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดที่2คู่ที่น่าสนใจฮาฮูสแพ้เบนฟิก้า1-3เฟรนซ์วารอสชนะแท็บซอนสปอร์ตที่เหลือ9คน4-0และอันเดเรชชนะไครัตอามาตี้3-0ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบลูกยางสาวไทยชนะทีมสาวเกาหลีใต้3เซตรวด25-20 25-18และ25-20